0: คลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่

0: เมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึง บ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอูบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยตับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีแต่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม 21-13 21-15 ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 น.เทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

0: จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
1: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมะฮาร์แก่เจ้าสาวการมอบมะฮาร์คือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
7: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
8: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยงั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
7: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
8: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
7: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
8: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่าก รณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำใหกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราแบบประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดล่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบจะดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะว่ามีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
7: อืมค่ะแต่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
8: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีต เพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกนี้เราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนั่นนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
9: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะแล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
8: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบริหารบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
9: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
8: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
9: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
8: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันทน์ถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
9: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
8: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
9: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
8: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
9: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
8: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
11: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
12: ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
11: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
13: ปกติเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
11: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
16: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
15: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
16: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
15: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยท้าวรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
17: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
18: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
17: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งาน ผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
19: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
17: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและการธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
20: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
21: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
22: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ท

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย9,000 บาทนะ

0: นะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3-4 วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวันซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณธนพงศ
1: ์คีหะร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจัน
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟลตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกัน
0: ครับ
1: อาคารที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณธงพลยังไง
0: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7 วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยา ส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การ

0: พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะฮะเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะฮะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรองรับประชาชน234แห่งทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีประชาชนเข้าพักอยู่ที่ 7,000 คนนะฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันบ้างนะครับเมื่อวานซืนท่านนายกไปเยี่ยมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหถึงกับลอยคอออกมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ถึงคอแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ7โมงเช้าที่ผ่านมาฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแฟลตคลองจันนะฮะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะฮะ7ถึง5นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเขาดูยังไงฮะสังเกตจากท่อไอเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย7ถึง5เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยทุกๆวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
0: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันทร์ก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอว
1: ครับ
0: ไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
1: บางกะปิ
0: ลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะคุณสมพลนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
0: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
0: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาดที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่า กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสมและอสสใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหาดใหญ่สงขลา
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
0: ไม่นานช่วงปลายปี
1: ปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
0: ครับ
1: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณณัฐพงษ์ฮะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย คือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
0: ครับ
1: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิง
0: มันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
1: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
0: ์ครับ
1: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
0: ครับ
1: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได
0: ้
1: และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะ
0: ครับ
1: ของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนะเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
0: ์ครับ
1: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็คือพอดี
0: ครับ
1: นะฮะคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนั่นแหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
0: ้
1: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉิน ้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
0: ้
1: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
0: ่
1: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
0: ่ครับ
1: นั่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
0: ม
1: แล้วก็
0: ฝนไม่หยุด
1: ฝนก็ไม่หยุดนะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54
0: ครับ
1: 54มีน้ำเหนือมาด้วยมีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: ก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอ
0: บ
1: ในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาล
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไง
0: คร
1: ับ คือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
0: ม
1: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการณ์เนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะโต๊ะเคาะประเด็นเลยนะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยส.ส.คือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงเนี้ยจะต้องออกมาแอคชั่น
0: ก็คือจะเป็นในพื้นที่
1: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
0: ค
1: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประสานกันในระดับนึงแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
0: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: นะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิด
0: ครับ
1: ซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ 9:30 นนะครับ 9:30 นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายๆคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกมั้ยรัฐบาลผิดมั้ยหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
0: ้
1: นะฮะก็เป็นปกติฮะแต่ว
0: ่
1: าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
0: มันก็
1: ปัญหามันก็ไม่จบ
0: ใช่
1: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
0: ค
1: ือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
0: ครับ
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
0: ครับ
1: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
0: ่
1: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพัง
0: ร
1: ถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
0: ้
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเรื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
5: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพรสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตแต่เป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลยด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัย4ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัย4เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
2: ครับ
3: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่จะในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เรียกว่าจะไม่เกิดพยันตรายต่อชีวิตตามในขณะเดียวกันเองเราก็มาดูแลสภาวะจิตใจกันละกันครับในการดูแลสภาวะจิตใจกันละกันเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ้อมกอดของเรานะคุณทรงพลคุณณัฐพลฮะผู้ฟังทุกท่านครับอ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าร่วมถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยหนองน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: ข
3: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม
2: คร
3: ับ แล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลยฮะคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดนึงว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยัง คือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
3: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฮะผู้ชมผู้ฟังนะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัวเราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มีมันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายนี่เพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพังผูความเครียดออกมาซึ่งมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ
1: ครับครับ
3: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกการหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าสมมุติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานอันตรายต่อตัวเองเพิ่ม
1: ครับ
3: สิ่งที่เรากำลังระบายนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอันนี้แหละครับถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับเบื้องต้นในสถานการณ์ในวิกฤตแบบนี้ไปได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะสมาชิกของครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มแยกตัวไม่พูดคุยไม่กินข้าวนอนไม่หลับปวดหัวกินยาเยอะเริ่มบ่นเพ้อตัดท้อกับชีวิตแล้วก็ไม่สูงสิงใครแล้ววิถีชีวิตประจำวันเสียแล้วอันนี้อยู่ในสเกลสีแดงแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามโดยเฉพาะทางกรมสุขภาพจิตเองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ1300ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
1: ครับคุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันว
1: ่
3: าประเด็นแรกเนี่ยขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครเป็นถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหน หรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่า เราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นหรือว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วน
2: ครับ
3: ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าวูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOSจะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานเนี่ยจำเป็นเช่นการห้ามเลือดเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
2: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
3: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกองอะไรต่างๆนี่เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆที่ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้ความ ความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังฮะส
1: ิ
3: ่งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแฟลต9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวรากตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
1: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับยินดีครับ
1: คุณครับ
3: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเรา modify มาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นก็หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
3: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปฏีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวประชาชื่นแถวประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามากนะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะทำไมแถวๆนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนฮะโพสต์ Facebook ข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิมๆน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่าสูบแทนนะครับตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ขั้นนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่ายังไงนะครับการใช้ QR code ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับ วินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
2: ์
1: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับสสทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
2: ้
1: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
2: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
2: ้
1: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
2: บัตรเลือกตั้งจริง
1: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
2: ไปเช็คว่าใครเป็นคนไม่ใช
1: ่นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
2: ้
1: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำ
1: คร
2: ับออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
1: ครับ
2: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
1: ฮะก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาและก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนามั้ยในการกระทําความผิดรู้มั้ยว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันผิดตั้งใจทําผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
2: ม
1: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพ
2: ร
1: รคประชาชนก็ฟ้อง157
2: ค
1: ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
2: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่นึงครับ ที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะคร
1: ับ
2: หลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการกีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
1: เขาจะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
2: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยาพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
1: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงและเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนกรมบัญชีกลางฮะเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
2: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่า

0: 02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
1: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: วิทยุอะไรล่ะ
4: Everyday English
5: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นสำนวนที่ค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะสำนวนนี้บอกว่า cross that bridge when one comes to it cross that bridge when one comes to it ก็คือถ้าแปลตรงก็แปลว่าข้ามสะพานเมื่อมาถึงนะคะแต่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ to deal with a problemWhen it happens and not beforehand, to deal with a problem when it happens and not beforehand. พูดง่ายๆก็คือการจัดการกับปัญหาเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้จัดการก่อนหน้าที่ปัญหาจะเกิดนะคะคือจัดการปัญหาในเวลานั้นนั่นเองนะคะ Cross that bridge when one comes to it. ตรงคำว่า one เนี่ยเราสามารถแทนด้วยประธานต่างๆได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่านะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ I am worried that I won't have good enough grade in college to get a good job but I'll cross that bridge when I come to it I am worried that I won't have good enough grades to in college to get a good job but I'll cross that bridge when I come to it ความหมายของประโยคนี้ก็คือว่าฉันรู้สึกเป็นกังวลเหลือเกินว่าจะไม่ได้เกรดที่ดีพอตอนที่เรียนอยู่เพื่อที่จะได้งานที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าฉันก็จะจัดการกับปัญหาเมื่อเวลานั้นมาถึงนะคะในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า one เนี่ยถูกแทนด้วย I ใช่ไหมคะเพราะ I ประธานฉันเนี่ยเป็นคนพูด I'll cross that bridge when I come to itก็คือเหมือนพูดแต่แปลตรงก็คือฉันจะข้ามสะพานนั้นเมื่อฉันไปถึงอย่างนี้นะคะลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะ I don't know how we will pay the bills if you quit your job but we will cross that bridge when we come to it I don't know how we will pay the bills if you quit your job but we will cross that bridge when we come to itความหมายของประโยคเหล่านี้ก็คือว่าฉันไม่รู้ว่าเราจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆได้อย่างไรถ้าเธอออกจากงานแต่เราจะจัดการปัญหานั้นเมื่อมันมาถึงนะคะในกรณีนี้เนี่ยก็มีการใช้ประธาน we ใช่ไหมคะแทน one นั่นเอง we will cross that bridge when we come to it นะคะก็ท่านผู้ฟังก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจาก American English Estate นะคะแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือว่าที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีบทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: มากันแล้วหล่าคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่คลือโป๊ะปัตตานีข้าวเกี๊ยบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากยอ.งานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
4: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
7: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมง
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 นทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงนะคะมาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันวันที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะตรงกับแรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้29กันยายนของทุกปีถือเป็นวันหัวใจโลกหรือว่า World Heart Day ค่ะซึ่งเขาก็มีการบอกเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราได้บอกรักหัวใจตัวเองแล้วหรือยังคุณผู้ฟังคะเพราะโรคหัวใจคือศัตรูเงียบที่ไม่เคยเลือกไว้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในยุคนี้ด้วยการดูแลหัวใจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแต่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพของตัวเองในทุกวันของเราได้นะคะซึ่งสามารถเลือกสิ่งที่ดีมาดูแลตัวเองเพื่อรักษาดวงใจดวงเดียวที่เรามีนี้ไว้นั่นเองแหละคุณผู้ฟังขาก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่จะให้ผู้คนได้มาตระหนักถึงความสำคัญของหัวใจของเรานะคะ วันนี้ค่ะรายการของเราอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุรธานีนะคะรายการของเราเนี่ยสวทสุรธานีเป็นแม่ข่ายคุณผู้ฟังขาแล้วส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ฟังค่ะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกก่อนนะคะนั่นก็คือ Facebook Live ค่ะเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่มุกได้บอกไปแล้วค่ะวันนี้ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษสำหรับพี่น้อง4จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ติดตามสถานการณ์ว่าโอเคอาจจะมีแดดออกมาบ้างแล้วแต่ปริมาณน้ำในบางพื้นที่ยังไม่ได้ลดนะคะส่วนเมื่อวานนี้นายกเองก็ได้ไปลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.เห็นว่าจะมีการผลักดันเรื่องของงบกลางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฉุกเฉินกรณีที่เกิดอุทกภัยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวภาพรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในระดับประเทศเนี่ยเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนเพราะว่าภาคใต้บ้านเราถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะแต่ก็คงมีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตนออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกจะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันเนี่ยได้เคลื่อนออกไปจากทางทิศตะวันออกขออภัยค่ะตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะคะขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตนออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันค่ะวันนี้มีฝนมากกว่าหน่อยก็คืออยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมาดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อยู่ที่ส่วนมากอยู่ที่อำเภอพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากค่ะบริเวณอำเภอท่าชนะทัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 11-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เนาะนายกก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่แฟดคลองจันทน์นะคะก็ลงไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยมีการพูดคุยแหละค่ะแล้วก็ย้ำว่าเข้าใจเนาะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถจะระบายอารมณ์แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่ด้วยเพราะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมันก็อาจจะสะเทือนใจพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยอมรับแหละว่าพร้อมที่จะรับฟังซึ่งหากเราเป็นพวกเขาเนาะก็อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ค่ะเข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ระบายแต่ก็มีบางส่วนก็ขอบคุณรัฐบาลเนาะซึ่งก็เป็นการย้ำแล้วค่ะว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังให้เขาดีได้อย่างไรรัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราวันนี้จะบอกว่าห้ามน้ำท่วมห้ามไม่ได้หรอกแต่เมื่อน้ำท่วมแล้วความพร้อมในการช่วยเหลือช่วยประชาชนอย่างไรนั้นเป็นสิ่งแรกต่างหากค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังลงพื้นที่นะคะโดยมีการย้ำแล้วก็ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพเนื้อผู้ประสบภัยน้ำท่วมยืนยันว่าจะเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการพิจารณางบกลางเยียวยาที่จะนำเข้าครม.ในวันนี้ด้วยซึ่งเนี่ยแหละค่ะ9 โมงที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.เกิดขึ้นจะมีมติเด่นๆหรือว่ามติสำคัญอะไรจากการประชุมครม.วันนี้เดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปให้อีกทีรวมถึงติดตามได้ทุกท่องทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประกาศแจ้งเตือนเนาะจาก JIC ค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยมีการประกาศนะว่าวันนี้เนี่ยฝนลดแต่น้ำยังมีก็จะมีการเร่งลดระดับน้ำค่ะให้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็พบว่าไม่ได้มีเมฆฝนก้อนใหญ่เข้าใกล้กทม.ในช่วงเช้านี้พบว่าฝนเว้นระยะแล้วก็ทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยยังสูงไม่จะเป็นคลองแสนแสบก็ดีคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองเปรมประชากรก็มีการเร่งลดระดับน้ำนะคะเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพแล้วคุณผู้ฟังคะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ย เข้าไปปกคลุมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกในบางจังหวัดนะคะมุกไล่เลียงให้ฟังกันแบบนี้ค่ะไปทางตะวันตกของประเทศไทยของเราที่อำเภอสังขละบุรีมุกเคยไปทำงานอยู่ที่สังขละบุรีคุณผู้ฟังคะซึ่งถ้าดูเรื่องของสะพานมอญเนี่ยระดับความสูงสะพานมอญก็สูงแล้วระดับหนึ่งแต่ล่าสุดค่ะมีการพบเรื่องของน้ำที่เจาะทะลักสะพานมอญนะคะพร้อมมีการอพยพ400ครัวเรือนค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของไฟฟ้าการสื่อสารหลังล่มประมาณ15ชั่วโมงส่วนถนนสาย323เนี่ยพบรถใหญ่อัมพาตนะคะโดยที่อำเภอสังขละบุรีค่ะก็เผชิญวิกฤตภัยธรรมชาติขั้นรุนแรงหลังพายุตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสองกะเลียค่ะพุ่งสูงเหลือเพียง1เมตรก็จะเอ่อท่วมสะพานมอญนะคะขณะที่ระบบสาธารณูปโภคถูกตัดขาดสัญญาณสื่อสารและก็ไฟฟ้าดับสนิทนานกว่า15ชั่วโมงค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดจากบริเวณสะพานไม้สะพานมอญนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระดับน้ำที่เพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำและโดยรอบสะพานกว่า400ครอบครัวค่ะต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็อพยพไปพักอาศัยชั่วคราวกับญาติพี่น้องในพื้นที่ปลอดภัยด้วยโดยผลกระทบจากฝนตกหนักก็ยังทำให้เส้นทางคมนาคมสายหลักค่ะถนนทางหลวงหมายเลข323ทองผาภูมิแล้วก็สังขละบุรีเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผิวจราจรก็ชำรุดเป็นหลุมบ่อแล้วก็มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางตลอดเส้นทางค่ะ ส่งผลให้การจราจรเนี่ยสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่กลายเป็นอัมพาตไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้นะคะนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีก็ได้ประกาศแจ้งผู้ปกครองขอปิดการเรียนการสอนเป็นชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะทางด้านของระบบสาธารณูปโภคกันบ้างคุณผู้ฟังนายสมเกียรติเทสัชบุตรค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิก็เปิดเผยว่าสภาพดินที่อุ้มน้ำแล้วก็อ่อนตัวเนี่ยก็ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นเป็นจำนวนมากนะคะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์สื่อสารในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นานกว่า15ชั่วโมงและสุดพีเอก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกว่า200นายพร้อมเครื่องจักรหนักค่ะเร่งลงพื้นที่กู้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดส่วนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะก็ได้มีการนำกำลังสายตรวจร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายค่ะโดยเฉพาะในหมู่ที่4ตำบลบางเพนะคะพบว่ามีน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่ปลูกอยู่บริเวณริมตลิ่งจำนวนกว่า11หลังคาเรือนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะนอกจากทางด้านของกาญจนบุรีที่สังขละบุรีกันแล้วนะคะในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองคุณผู้ฟังคะได้มีการบินสำรวจน้ำท่วมแล้วติดตามอ่างคลองระโอกค่ะก่อนที่จะมีการลงพื้นที่เนาะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะนายไตรภพคุณผู้ฟังคะวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะไปติดตามสำรวจสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกก่อนเดินทางไปที่อำเภอแกลงค่ะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกค่ะแต่มีปัญหาเรื่องของน้ำกลั่นซอบริเวณทางระบายน้ำลดหรือว่าสปิลเวย์โดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการแก้ไขและก็เสริมความแข็งแรงขณะที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงด้วยจากนั้นไปติดตามเรื่องของศูนย์พักพิงนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เร่งระดมความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานค่ะทั้งเรือเครื่องจักรแล้วก็สิ่งบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัญจรไปด้วยความยากลำบากพร้อมเร่งกระจายความช่วยเหลือให้เข้าไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะคะซึ่งทางนี้หากวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ก็จะเริ่มคลี่คลายค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นที่อาจจะไหลลงมาเติมโดยเฉพาะจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ยังคงติดตามสถานการณ์เนาะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนั่นเองคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันนะคะวันนี้เองกรมชลค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้เตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะโดยมีการประกาศฉบับที่2นะคะหลังฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องเนาะที่สถานีน้ำจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาก็คาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทกรมชลประทานก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะเพื่อเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศจากสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานก็จะติดตามปริมาณน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันค่ะโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักนะคะเริ่ม30กันยายนนี้คุณผู้ฟังคะโดยมีการออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงฉบับเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจากการติดตามคาดการณ์ของกรมชลประทานล่วงหน้า7วันคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณอยู่ที่ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะมีการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับเนาะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปหรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการยกระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจากระดับปัจจุบันค่ะโดยระดับน้ำที่ ่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำไม่ได้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งจึงอย่างใดนะคะจึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนาะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้ไม่ได้พบมวลฝนก้อนใหญ่นะคะมีเมฆฝนจางมากขึ้นแต่อย่างที่มุกบอกไปนี่แหละค่ะในลำน้ำสายหลักก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ายังคงมีสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สายหลักเองอาจจะต้องใช้เวลาคือถ้าเกิดฝนหยุดแล้วก็จริงค่ะแต่เรื่องของการระบายน้ำกว่าที่จะไปรวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้เนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ว่าหรือว่านายกก็ได้มีการคาดการณ์ว่าก็ต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน1อาทิตย์เลยทีเดียวนะคะซึ่งในหลายพื้นที่ก็ถือว่าน้ำแห้งก็จริงแต่บางพื้นที่ระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงขึ้นอยู่นะคะยังไงเราขอส่งกำลังใจส่งแรงเขาเรียกอะไรแรงอธิษฐานเนอะแล้วก็ให้เรื่องของฝนต่างๆการแก้ปัญหาเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะไม่ได้แย่ลงแต่อย่างใดนะคะซึ่งเนี่ยค่ะช่วงเวลา 9:30 นตอนเวลานี้เองถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับฟังในเรื่องของการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกวันเนาะช่วงเวลาประมาณ 9:30 นะคะถ้าเกิดออนแอร์ก็คือทาง NBT2HD ของเราค่ะส่วนถ้าเกิดทาง Facebook ก็ติดตามได้ผ่านเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์ NBT ค่ะแล้วก็ NBT Connect รวมถึง YouTube ก็ได้3ช่องทางนั้นที่มุกได้กล่าวไปเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันต่อนิดนึงค่ะเรื่องของการบินไทยกันบ้างคุณผู้ฟังคะได้มีการเร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้าง52เที่ยวบินพร้อมแจ้งยกเลิก11เส้นทางวันที่29ก็คือวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทการบินไทยได้เร่งบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยระดมบุคลากรและก็ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกลำเลียงแล้วก็ทยอยจัดส่งสัมภาระจาก52เที่ยวบินนะคะของห่วงวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาให้แก่ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดพร้อมขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกและก็จะยืนยันติดตามสถานการณ์จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จค่ะทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติการเที่ยวบินเมื่อวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้าจำนวน34เที่ยวบินและในวันนี้คือ29กันยายนจนถึงวันพรุ่งนี้30กันยายนการบินไทยได้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน11เส้นทางได้แก่กรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์ค่ะแล้วก็กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพเฟรนก์เฟิร์ตกรุงเทพมิวนิกแล้วก็กรุงเทพบรัสเซลส์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะรับสัมภาระด้วยตนเองก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2นะคะบริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างช่วงเวลา 6:30 จนถึง 17:30 ค่ะโทรศัพท์ได้ที่021345373หรือต่อ74ส่วนเส้นทางภายในประเทศโทรได้ที่021345466-68ค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อยืนยันข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความเดือดร้อนเรื่องของสัมภาระที่เดินคนเดินทางถึงแล้วแต่กระเป๋าเนี่ยก็ยังไม่สามารถรับได้นะคะประเด็นนี้ก็จังหวัดหรือการบินไทยเนาะก็ได้มีการเร่งแก้ปัญหานี้อยู่นะคะคุณผู้ฟังคะ 9:33 ค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดตามข่าวสารเนาะคุณผู้ฟังคะติดเรื่องของข้ออาวุธอาวุธติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรานะคะวันนี้ค่ะรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะนำเสนอประเด็นอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี้เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ทางผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นอ่ะไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะอุบไว้เลยก็อาจจะพูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับคลองซึ่งคลองนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องการแบ่งขายตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนายเอแล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นนายเอจะขอให้ที่ดินข้างเคียงเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำเป็นครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นการติดอาวุธเนาะติดความรู้คุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของการเผลอซื้อของถูกแต่อาจจะพ่วงติดคุกโดยไม่รู้ตัวค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะการให้ข้อมูลเนาะจากทางด้านของอัยการจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะก็สามารถกดให้เขาเรียกว่าติดตามข้อมูลได้นะคะหรือว่าชมย้อนหลังได้เนาะผ่านเพจของรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะหรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันนี้นั่นเองค่ะขออภัยคนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางจำเป็นนะคะขออภัยคุณผู้ฟังค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรสายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการแผ่นดินอัยการสูงสุดตามที่จังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะ 9:38 แล้วทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะพี่กรรณิการนิจฉายพี่สมเดชหนูแดงค่ะพี่พงศักดิ์สันติชัยยนต์สวัสดีค่ะน้องมุกค่ะสวัสดีพี่พงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์โสด้วยสวัสดีวันอังคารน้องต้นน้ำด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันบ้างค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะเมื่อวันนี้ค่ะมีการจัดตลาดชุมพรตลาดชุมชนชุมพรอยู่ดีมีสุขคนชุมพรยิ้มได้เพื่อส่งเสริมฐานรากค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการในกิจกรรมตลาดชุมชนชุมพรค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนเนาะให้ความร่วมมือจัดขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่าอุตสาหกรรม SME เศรษฐกิจดีคู่ชุมชนเพื่อร่วมกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะโดยถือเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าคุณภาพมาจัดจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางค่ะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายประเภทอาทิผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงแล้วก็สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมพรสินค้า SME ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการออกแบบสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สดใหม่แล้วก็ปลอดภัยจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชุมพรด้วยนะคะทางนี้ค่ะก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดด้วยแล้วก็สร้างเม็ดเงินเนาะให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่นั่นเองค่ะมากันต่อค่ะนายกเหล่ากาชาดค่ะมีการประชุมเนาะติดตามในการเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดของจังหวัดนะคะโดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมในเรื่องนี้นะคะติดตามเนาะการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกาชาดของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งก็มีการกำหนดการออกร้านกาชาดเพื่อจัดหารายได้สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสค่ะผู้มีปัญหาทางสังคมผู้พิการค่ะตลอดจนผู้ประกอบผู้ประสบสาธารณภัยนะคะซึ่งการออกร้านต่างๆก็กำหนดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะภายใต้งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรค่ะเขตอุดมศักดิ์เนาะแล้วก็งานกาชาดของจังหวัดชุมพรโดยเหล่ากาชาดก็จะมีการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมต่างๆเพื่อการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสามารถนำรายได้ไปสนับสนุนภารกิจด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมสำคัญในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยมีการเตรียมขับเคลื่อนงานในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จังหวัดมีกำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของพระมหากษัตริย์จำนวน4กิจกรรมค่ะ
ได้แก่พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่1ตุลาคม69กิจกรรมวันนวมินทรมหาราชค่ะในวันที่13ตุลาคมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชในวันที่23ตุลาคมนะคะแล้วก็พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่21ตุลาคมนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การจัดงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองนะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการติดตามการประชาสัมพันธ์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนาะห่วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยนั่นเองค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้เกษียณอายุราชการด้วยนะคะรวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิกตัญญูคืนสู่เหย้าชาวจังหวัดชุมพรพร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลังสวนค่ะขณะเดียวกันก็มีการมอบทุนเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนแล้วก็โล่รางวัลต่างๆนะคะรวมถึงการมอบโล่เกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุดีเด่นบุคคลต้นแบบทำความดี ขออภัยค่ะแล้วก็องค์กรที่มีผลงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจังหวัดนั่นเองนะคะรวมถึงมอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวประจำปีงบประมาณ69ด้วยรวมถึงมอบค่ะรางวัลแก่ผู้นักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติ Special OlympicsUnifil Football World Cup 2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยและสถาบันประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติไปใช้แรงงานที่ดีนะคะในการบริหารจัดการประจำปีงบ69ค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการประชุมนะคะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดค่ะนำโดยพ่อเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะนั่งหัวโต๊ะเพื่อติดตามด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองคุณผู้ฟังคะรวมถึงติดตามการบังคับใช้กฎหมายการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรณรงค์ป้องกันในสถานศึกษาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินการเฝ้าระวังในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะแล้วก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งแล้วก็ปลอดจากภัยยาเสพติดนั่นเองค่ะติดตามข่าวสารค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะผนึกกำลังเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดขับเคลื่อนภารกิจแห่งการดูแลประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะก็มีการกำหนดพื้นที่เนาะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างทั่วถึงในพื้นที่กิ่งกาชาดแล้วก็กิ่งอำเภอนะคะให้ได้รับการดูแลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเชื่อมโยงของเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็กิ่งกาชาดอำเภอให้สามารถประสานพลังแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในทุกพื้นที่นั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกรอนะคะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยค่ะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและก็พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดโดยเป็นการประชุมผ่านซูมมีตติ้งนะคะไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะซึ่งเป็นการติดตามโครงข่ายคมนาคมสำคัญในพื้นที่ภาคใต้แนวทางเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC นะคะเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหรือว่า Thailand Riviera ค่ะการพัฒนาระบบรางโครงข่ายทางหลวงและโครงการทางพิเศษในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางพัฒนาไมซ์ซิตี้แล้วก็เครือข่ายไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้
่งอ่าวไทยรวมถึงกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลารวมถึงข้อเสนอการยกระดับเมืองไมซ์ซิตี้ภาคใต้ตอนบนสู่ศูนย์กลางการจัดไมซ์นานาชาตินั่นเองค่ะรวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่น้ำตกกระป๋องนะคะจังหวัดชุมพรเนาะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่มรดกโลกกลุ่มทะเลสาบสงขลาและโครงการกำจัดวัชพืชและพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยค่ะรวมถึงพิจารณาการจัดตั้ง Upper Southern Mice Gateway ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสุราษฎร์ธานี Food Innopolis City เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจฐานความรู้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่าได้นำข้าราชการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนาะเมื่อวานนี้ประกอบพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนค่ะนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้พร้อมใจการร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะประกอบพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะบริเวณลานด้านหน้าศาลากลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติตลอดทางเพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาตินั่นเองค่ะมากันต่อค่ะทางด้านของจังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดนำโดยนายขออภัยค่ะพันเอกวิชาญสาริกพันธ์รองผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะซึ่งที่ประชุมได้มีการสรุปสถิติความผิดคดีอาญาใน5ประเภทคดีค่ะอาทิคดีประเภทอุชกันแล้วก็สะเทือนขวัญ นะคะ46คดีคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายแล้วก็เพศ388คดีคดีประเภทที่เกี่ยวกับทรัพย์1126คดีคดีที่น่าสนใจ405คดีคดีประเภทที่เป็นรัฐผู้เป็นผู้เสียหาย1355คดีและในระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมนี้ตำรวจภูธรนครก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรวมทุกข้อหาได้ทั้งหมด790คดีผู้ต้องหา810คนพร้อมของกลางยาบ้า 2,307,983 เม็ดและไอซ์กว่า15กิโลกรัมค่ะซึ่งในรวกในห่วงปีงบประมาณ69เนาะก็ได้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดรวมทุกข้อหาได้ประมาณ 8,821 คดีผู้ต้องหา 9,015 คนพร้อมของกลางยาบ้า 7.8 ล้านเม็ดค่ะไอซ์31กิโลกรัมเคตามีน121กรัมยาอี57เม็ดและเฮโรอีน3กรัมนะคะรวมถึงมีผลการจับกลุ่มยาเสพติดกลุ่มข้อหาร้ายแรงมากที่สุดเป็นอันดับ1ของประเทศด้วยนอกจากนี้ในห่วงดังกล่าวค่ะมีตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเนาะติดอันดับ5ผลการดำเนินการทำสำนวนสมคบสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดติดอันดับ7เรื่องของผลการดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมากที่สุดค่ะแล้วก็สถานีตำรวจนครศรีธรรมราชถือเป็นการติดอันดับสถานีตำรวจที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดข้อหากลุ่มร้ายแรงกลุ่มข้อหาร้ายแรงมากที่สุดนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดเดินหน้ายกระดับเรื่องของทุนมนุษย์เร่งแก้ปัญหาโรคไหม้ติดต่อเรื้อรังบูรณาการฐานข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักสร้างอำเภอต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินหน้ายกระดับทุนมนุษย์เนาะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นการประชุมติดตามขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนะคะซึ่งจังหวัดเองก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ20ปีพ.ศ. 2566ถึง2585โดยมีประเด็นการพัฒนาที่2คือการยกระดับทุนมนุษย์ครอบคลุมการพัฒนาสุขภาวะการพัฒนาทักษะและแรงงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างชุมชนเข้มแข็งค่ะเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาศักยภาพประชาชนและคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดซึ่งสถานการณ์ด้านสุขภาพเนี่ยพบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นประเด็นสำคัญโดยในจังหวัดมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสะสมอยู่ที่ประมาณ 2.04
แสนคนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสม 95,000 กว่าคนขณะที่โรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยข้อมูลในห่วงปี 66-68 พบผู้ป่วยเนี่ย 5,984 คน 6,347 คนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 6,629 คนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นการติดตามนะคะการประชุมก็จะเป็นการป้องกันเนาะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะได้มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมสินค้าคุณภาพนะคะในงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี69ด้วยโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของงานในครั้งนี้เนาะก็จัดขึ้นนะคะในห่วงวันที่28เป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังคะการจัดประกวดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมแล้วก็เพิ่มช่องทางทางการตลาดตลอดจนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งค้นหาแล้วก็คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะคะมีลักษณะโดดเด่นแล้วก็มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนั่นเองค่ะโดยมีการประกวดผลผลิตเนาะจำนวน6ชนิดด้วยกันค่ะก็คือมีฝรั่งพันธุ์กิมจูกล้วยน้ำว้าผลดิบสลับพันธุ์สุมาลีส้มโอทับทิมสยามมะพร้าวบริโภคผลอ่อนและปาล์มน้ำมันค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเนาะมีเกษตรกรเนี่ยนำผลผลิตเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากขณะที่กรรมการก็ได้ร่วมพิจารณาตัดสินผลผลิตที่ส่งเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะมากันต่อคุณผู้ฟังคะปิดท้ายยังไม่ปิดท้ายค่ะมาติดตามกันต่อเรื่องของเปิดงานกันไปแล้วเมื่อวานนี้ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญ103ปีเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนค่ะนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในห่วงวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมรวม15วัน15คืนในวาระพิเศษครบรอบ103ปีและเป็นปีแรกของงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ภายใต้ร่มเงาของมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งงานในครั้งนี้ก็กำหนดจัดขึ้นเนาะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะจะมีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประตู6นะคะพร้อมการแสดงจากนักแสดงจากทุกอำเภอกว่า 3,000 คนค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายเนื้อภายในงานก็เชิญชวนไปร่วมกันได้ในวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยเรื่องของผู้ว่าได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมการพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดในทุกมิติพร้อมเดินหน้าที่จะพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวขอบคุณความสำเร็จในการขับเคลื่อนที่ผ่านมาค่ะเกิดจากความร่วมมือเนาะกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพเรื่องของอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมนำแผนบริหารจัดการน้ำเนี่ยมาใช้ป้องกันอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งท้ายการประชุมเนี่ยทุกหน่วยงานก็ได้แสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจนายสมชายลีลาน้อยในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินโดยต่างแสดงความขอบคุณกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมานั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะจังหวัดเองนำโดยพ่อเมืองก็มีการประชุมกรอเนาะเมื่อกี้ร่วมกับนครศรีธรรมราชอ่ะนะคะซึ่งในฝั่งของสุราษฎร์ธานีก็นำโดยนายจุมพจน์วรรณชัชริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในหัวเรือนั่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวและค่ะเพื่อติดตามเรื่องของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะโดยเฉพาะโครงการไทยแลนด์ริเวอร่าระบบรางแล้วก็เรื่องของไมซิตี้นั่นเองค่ะ
มากันต่อค่ะรองผู้ว่ามีการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเรื่องรัดการบริหารจัดการหนี้และก็การออกมาตรการเพื่อช่วยสมาชิกที่ประสบอุทกภัยโดยเรื่องนี้นำโดยนายบันดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเพื่อพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาทั้งการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็การให้สิทธิ์พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา1ปีแก่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพอย่างเร่งด่วนค่ะมากันต่อค่ะพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีห่วงใยครอบครัวกลุ่มเปราะบางมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือนำโดยนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน2รายค่ะที่ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับนะคะแล้วก็เข้ารักษาตัวเนาะจากนั้นเดินทางไปยังพื้นที่ตำบลเขาพังด้วยเพื่อมอบช่วยเหลือเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแล้วก็เพิ่มเรื่องของรายได้ลดภาระหนี้สินต่างๆนะคะซึ่งก็จังหวัดเองก็พร้อมที่จะติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะปิดท้ายข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเรื่องของการติดตามการรับรองหมอพื้นบ้านเพื่อพิจารณารับรองแล้วก็ต่ออายุหนังสือรับรองต่อไป12รายนะคะนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวแล้วค่ะเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคุณสมบัติและก็ข้อเท็จจริงของผู้ขอรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและก็แนวทางปฏิบัติที่กำหนดนะคะซึ่งมีการเสนอชื่อจากพื้นที่7อำเภอด้วยการคืออำเภอเมืองพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักเกาะพังงันชัยบุรีและเวียงสะรวมทั้งสิ้น12รายค่ะแบ่งเป็นผู้ขอต่อหนังสือรับรองเนี่ย6รายแล้วก็ผู้ขอรับรองเป็นรายใหม่จำนวน6รายนะคะโดยอนุกรรมการก็จะเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งหมอพื้นบ้านเนี่ยจำแนกได้6ประเภทได้แก่หมอตำแยหมอยาสมุนไพรหมอนวดพื้นบ้านหมอกระดูกหมอรักษาสัตว์พิการแล้วก็หมอพิธีกรรมนั่นเองค่ะก็เล่าเรื่องนี้คุณผู้ฟังได้ฟังการปิดท้ายข่าวสารในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสนามข่าวท้องถิ่นของเราทั้งสุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะ9นาฬิกาคุณผู้ฟังขา58นาทีแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราแล้วนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้มุกออนประวิวชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ประสิทธิชัยคุดกาดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

0: จังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่29 กันยายน 2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะ FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะทางของนายกรัฐมนตรีได้สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมกับเตรียมงบเยียวยาเพื่อรับผลกระทบนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติค่ะสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้านะคะและประเด็นข่าวสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพลำเลียงเสบียงอาหารปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะและปิดท้ายกันค่ะที่ประเด็นข่าวสารจากสถาบันการเงินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะทั้งสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูบ้านและกิจการลดภาระหนี้เติมสภาพคล่องประชาชนและ SME อีกค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางกฟผ.กันก่อนนะคะกระทรวงพลังงานและพพ.รวมไปถึงกฟผ.นะคะได้เดินหน้าโครงการเบอร์5 Small Saving to Big Power นั่นเองค่ะกระทรวงพลังงานนะคะได้ร่วมมือกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพพ.นะคะและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั่นเองได้มีการเดินหน้าส่งเสริมการประหยัดพลังงานนะคะภายใต้แนวคิด Small Saving to Big Power เล็กแต่ยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมกับขยายโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5โดยการครอบคลุมผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้งานที่มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อช่วยในการลดการใช้พลังงานของประเทศแล้วก็สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero นั่นเองค่ะโดยโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5นะคะมีการดำเนินการมายาวนานกว่า33ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง46ประเภทนะคะรวมฉลากกว่า592ล้านดวงด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเลยนะคะไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารธุรกิจแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดค่ะผู้ฟังหาก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5เพิ่มอีกใน5ประเภทนะคะก็คือเครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นแล้วก็เครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วรวมไปถึงเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นด้วยนะคะเพื่อการเพิ่มทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปรับโฉมเว็บไซต์ฉลากเบอร์5ด้วยนะคะเพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนขอรับรองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นขณะที่ประชาชนก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการเลือกซื้อและการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เบอร์5ของในแต่ละระดับดาวนะคะตลอดจนอายุการใช้งานเลยนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ทั้งเรื่องของราคาซื้อค่าไฟแล้วก็ความคุ้มค่าในระยะยาวนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังขาโครงการแล้วก็กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานต่างๆเนี่ยก็สามารถ ลดค่าการใช้ไฟฟ้าสะสมได้นะคะอยู่ที่ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยนะคะลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูดแล้วก็ลดการใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 29.5 ล้านตันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการประหยัดพลังงานจากเรื่องเล็กๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญต่อพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางกฟผ.ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกระทรวงพลังงานพผ.และทางกฟผ.เดินหน้าโครงการเบอร์5นะคะ Small Saving to Big Power นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมเตรียมงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนทางด้านนายเอกนิติสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้าอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

้ครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรม

0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับเตรียมงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนทางด้านนายเอกนิติค่ะสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้านะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในการเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลในกลุ่มเปราะบางนะคะโดยการสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้ลงพื้นที่บริเวณที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปินะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพของจำเป็นให้แก่ทางผู้ประสบภัยส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางนะคะโดยการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเลยค่ะเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเพื่อการประเมินผลกระทบก่อนที่จะปรับการระบายน้ำนะคะและการจัดทำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่ระบุพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงพื้นที่นะคะส่วนทางด้านสื่อสารค่ะให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็แนวทางการปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ทางประชาชนได้รับรู้แล้วก็เตรียมพร้อมล่วงหน้าได้สำหรับการลงพื้นที่นะคะก็ให้ความช่วยเหลือให้ทางกระทรวงกลาโหมได้ระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะก็ให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะส่วนทางด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ทำการผลิตอาหารนะคะและก็การจัดตั้งศูนย์ตั้งสุขพม.ครัวกลางโรงครัวจิตอาสาลำเลียงอาหารและถุงยังชีพนะคะในการเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดอาหารแล้วก็มังคุดจากเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพรนะคะในการแจกจ่ายผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวที่บริเวณศูนย์การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงที่อตก.นะคะสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในตลาดอตก.ก็สามารถจอดได้ฟรีเลยนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้เลยค่ะเพื่อการอำนวยความสะดวกและการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้สั่งดูแลการเรียนเยียวยาสถานศึกษาช่วยเหลือนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็รวมไปถึงการจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์พร้อมใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางแล้วก็ศูนย์พักพิงนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการเรียกประชุมค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับติดตามการช่วยเหลือและก็การเยียวยาโดยการกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะในการบูรณาการกำลังแล้วก็ทรัพยากรที่มีนะคะอย่างเต็มที่เลยและให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์นั่นเองเพื่อให้มีการสั่งการแล้วก็การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยการเน้นย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนเลยนะคะก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะโดยการระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เข้าเสริมในจุดระบายน้ำสำคัญนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่รับผลกระทบรุนแรงและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นนะคะควบคู่ไปกับการดูแลอาหารเครื่องดื่มสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและการเตรียมงบประมาณสำหรับการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูทันทีเลยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ลงพื้นที่เป็นวันที่2แล้วนะคะบริเวณ แฟลตคลองจันที่เขตบางกะปิเพื่อการให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะของประธานกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคกลางได้สั่งบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเลยนะคะตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางระบายน้ำการคาดการพื้นที่เสี่ยงนะคะไปจนถึงการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยให้ทางทุกหน่วยเนี่ยใช้ข้อมูลเดียวกันแล้วก็ทำงานในเชิงรุกนั่นเองค่ะพร้อมกับประเมินในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันนะคะและรวมไปถึงการจัดทำริสแมปนะคะเพื่อให้ทางจังหวัดเตรียมจุดแล้วก็การเส้นทางในการอพยพนั่นเองค่ะรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรแล้วก็กำลังในการช่วยเหลือได้อย่างตรงพื้นที่เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้กำชับด้วยนะคะให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและให้ทางปภ.และหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงด้วยนะคะพร้อมกับประสานทางกรมบัญชีกลางเรื่องของเงินทดรองราชการนะคะและการเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาถุงยางชีพระบบไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็สถานพยาบาลในการรองรับนะคะโดยที่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการโดยการติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวนะคะที่อำเภอบางพลีนั่นเองพร้อมกับเยี่ยมศูนย์พักพิงที่มีการดูแลผู้ประสบภัยกว่า300นายนะคะและมีชุมชนจตุรมิตรซึ่งก็มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ600ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยการกำชับให้ดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยความปลอดภัยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะรวมไปถึงประสานความช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัวเลยและมีการสื่อสารความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่าตลอด3วันที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะคะกองทัพก็ได้ระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะถึงแม้ว่ากำลังพลบางส่วนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันจึงได้มีการกำชับนะคะให้ทางผู้บังคับหน่วยในการดูแลกำลังพลแล้วก็ครอบครัวควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนไปด้วยนะคะเพื่อให้ทางผู้ปฏิบัติงานได้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนอกจากนี้ก็ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมขีดลาดประเขาด้วยนะคะแล้วก็ที่ทางบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทรานะคะเพื่อการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมโดยการรับฟังปัญหาและความต้องการของกำลังพลและก็ครอบครัวนั่นเองค่ะพร้อมกับกำชับให้สำรวจความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะทั้งด้านของความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ยังคงออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยการสั่งให้เหล่าทัพสนับสนุนกำลังพลอย่างเต็มที่เลยค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะร้องขอเพื่อการช่วยบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกแก่ทางประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะโดยให้มีการประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเลยพร้อมทั้งเตรียมกำลังยานพาหนะและทรัพยากรสำหรับการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่มีน้ำลดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่เคหะร่ม9นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหนักสุดเลยของทางกรุงเทพมหานครค่ะโดยได้มีการนำครัวกลางจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการลงพื้นที่นะคะพร้อมกับประสานงานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมเพื่อใช้ในการบินสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไปนะคะและรวมไปถึงโดรนขนส่งขนาดใหญ่สำหรับลำเลียงอาหารและถุงยางชีพด้วยนะคะโดยสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมเลยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ตะข่ายหิ้วยกแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้านการจัดการเสบียงนะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นบริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีค่ะ โดยได้มีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่มเกล้า2จัดเตรียมรถสำหรับขับเคลื่อน4ล้อประจำการเพื่อการสนับสนุนภารกิจซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงนะคะเพื่อให้สามารถขนอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ลงพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็ทางเขตจตุจักรนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมกับจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางแล้วก็ทางประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานในสังกัดพม.แล้วก็กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับจัดตั้งครัวกลางเพื่อการทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสบิดาไทยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะให้แก่ทางประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายที่บริเวณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะหรือว่าสจล.ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของทางกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการกำชับให้เร่งนำอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นในการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะพร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนภารกิจด้วยโดยเพิ่มรถประกอบเลี้ยงอีก3คันนะคะทำให้วันที่29กันยายนก็จะมีรถประกอบเลี้ยงรวม5คันด้วยกันนะคะก็จะสามารถจัดทำอาหารได้ประมาณ 2,000 กล่องต่อมื้อหรือว่า 6,000 กล่องต่อวันเลยทีเดียวค่ะและทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.ค่ะด้วยการจัดอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็มังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะในการแจกจ่ายผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวที่บริเวณศูนย์การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงหรือว่าอตก.นะคะสำหรับประชาชนที่มีการเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดอตก.ก็สามารถจอดรถได้ฟรีเลยค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้เลยเพื่ออำนวยความสะดวกและการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะและยังจะส่งอาหารไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีแล้วก็ชุมชนริมคลองด้วยนะคะซึ่งเป็นการเตรียมถุงยางชีพ 1,000 ชุดด้วยกันสำหรับการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงกำชับให้ทางกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยการบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเลยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยให้กระทบประชาชนให้น้อยที่สุดเลยค่ะพร้อมกับติดตามกรณีของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกที่ระยองอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้สั่งการให้ทางทุกหน่วยงานเลยในการร่วมกันดูแลนักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะพร้อมกับเร่งฟื้นฟูสถานการณ์สถานศึกษานะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยจัดการศึกษาปิดสถานศึกษาในพื้นที่4จังหวัดนะคะตามที่มติของครม.จนถึงวันที่29กันยายนเพื่อการบรรเทาปัญหาการเดินทางของทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะพร้อมกับจัดการศึกษาที่มีการยืดหยุ่นแล้วก็จัดการเรียนชดเชยด้วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษารวมไปถึงการวัดและการประเมินผลด้วยนะคะ2ค่ะเป็นการเยียวยาสถานศึกษาโดยให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อการขอรับการจัดสรรงบกลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพื้นที่นะคะ และรวมไปถึงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่2ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะสุดท้ายค่ะการช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประชาชนนะคะสกายทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตัดตั้งเป็นศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นะคะโดยการกระจายให้ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลยทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะคะโดยการดำเนินการ2ระยะด้วยกันค่ะก็คือระยะระหว่างเกิดเหตุและก็ระยะฟื้นฟูเหล่าทุกภัยพร้อมกับการจัดตั้งโรงครัวจัดทำถุงยางชีพช่วยล้างแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนนะคะรวมไปถึงการใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงแล้วก็พื้นที่อำนวยการในการช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งเตรียมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบส่วนทางด้านนายเอกนิติก็ยังสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้านั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพลำเลียงเสบียงอาหารปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: เมื่อคุณดื่
3: ม
2: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
3: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
4: อีกไกลวะ
3: Oh!

0: รือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: ส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
1: วัดก็วัดนี่
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: พ.พ.ร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สป๊อกจังหวัดเชียงใหม่
5: วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สป๊อกนะครับโครงการแม่สป๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
4: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
6: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามท่านหยัดป่าสงวนชาติ2567เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป
7: พี่น้องต้องรู
8: ้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพลำเลียงเสบียงอาหารปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะคะในการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงเตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะและเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์นะคะพร้อมลงพื้นที่ทันทีเลยที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลปลายทางนะคะโดยการเร่งดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือว่าได้รับยาอย่างต่อเนื่องและรวมไปถึงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพนะคะโดยการแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้เฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนั่นเองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำท่วมขังชื้นแฉะซึ่งก็อาจจะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคนั่นเองค่ะส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์นะคะในการติดตามปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้านะคะโดยการประสานงานกับทางกระทรวงกลาโหมเพื่อการสนับสนุนการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดแล้วก็ของแห้งที่จำเป็นเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางของกระทรวงกลาโหมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพไทยนะคะได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะโดยการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงจัดเตรียมศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยจัดรถครัวสนามประกอบอาหารลำเลียงอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจัดกำลังพลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะในการคัดแยกแล้วก็จัดกระเป๋าผู้โดยสารที่มีการตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อการเร่งระบายและการบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้โดยสารเองค่ะ และเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของกลับเข้าที่พักอาศัยเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ทางสำนักประกันสังคมนะคะในการเร่งตรวจสอบสถานะของการเป็นผู้ประกันตนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของทางผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะคะพร้อมกับประสานครอบครัวแล้วก็ทายาทด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์แย่อย่างรวดเร็วเลยค่ะโดยผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะก็ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทรวมไปถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขการส่งเงินสมทบตามกำหนดนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2มีสิทธิ์ค่าทำศพ 25,000 บาทโดยทางเลือกที่2หากส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มไปอีก 8,000 บาทขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก3มีสิทธิ์ค่าทำศพ 50,000 บาทนั่นเองค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขในการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมกับเตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะและเตรียมทีม Sky Doctor ค่ะในการพร้อมลงพื้นที่ทันทีเลยที่มีการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลปลายทางนะคะพร้อมกับสั่งการให้เตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนเร่งจัดส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ตามพื้นที่ที่มีการร้องขอนะคะและมีการเตรียมทีมซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการทันทีเลยหลังจากที่จะมีการน้ำลดนะคะเร่งดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการได้รับยาอย่างต่อเนื่องประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังสนับสนุนเวชภัณฑ์จำเป็นนะคะอย่างเช่นชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชุดเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะเพื่อใช้ในการเป็นการป้องกันควบคุมโรคและเตือนประชาชนด้วยนะคะในการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือว่าโรคไข้ฉีดหนูนั่นเองโดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมน้ำฝนตกน้ำท่วมขังชื้นแฉะซึ่งก็อาจจะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคได้นั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์ค่ะให้เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะได้ประสานงานกับทางกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งนะคะเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงในบางเส้นทางได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือว่าเส้นทางที่ถูกตัดขาดนะคะสำหรับจังหวัดสายแก้วซึ่งก็ได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดก็ได้ประสานให้ทางกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยจะนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีนะคะก่อนที่จะกระจายไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะส่วนในกรุงเทพมหานครค่ะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดแล้วก็ของแห้งที่จำเป็นนะคะเข้าสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเลยค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้สั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตนะคะพร้อมกับบูรณาการจิตอาสาในทุกภาคส่วนเลยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะให้จัดหน่วยทหารจากพื้นที่ในสถานการณ์ที่เบาบางนะคะระดมเข้ามาช่วยในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังคงวิกฤตอยู่ค่ะรวมไปถึงการใช้กลไกของทางศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยด้วยการเปิดใช้พื้นที่หน่วยทหารเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยเขตการเปิดเส้นทางลัดในหน่วยทหารเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะส่วนทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและน้ำดื่มให้แก่ทางประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการจัด รถครัวสนามประกอบอาหารพร้อมกับจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ส่วนหลวงร.9แล้วก็สะพานสูงนะคะเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะส่วนทางด้านของกองทัพอากาศได้จัดกำลังพล69นายด้วยกันเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการคัดแยกและการจัดการกระเป๋าผู้โดยสารที่ยังตกค้างนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อการช่วยเร่งระบายและบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้โดยสารนั่นเองขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน3ลงพื้นที่ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศนะคะจังหวัดสระแก้วร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในการขนย้ายสิ่งของประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนทางด้านของกองบิน4ค่ะผู้ฟังขาได้จัดกำลังพลบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่นะคะโดยให้การช่วยเหลือทางของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งการบรรจุการแจกจ่ายกระสอบทรายพร้อมกับการจัดทำแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบเพื่อให้ระดับน้ำเริ่มลดลงได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของกลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยนะคะให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะส่วนทางด้านของกองทัพไทยก็มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมกับรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง6ล้อแล้วก็เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์นะคะเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายจากกลุ่มเปราะบางการสัญจรแล้วก็การขนย้ายสิ่งของประชาชนออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังไปที่ซอยเคหะร่มเกล้า33และให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณเคหะร่มเกล้าที่เขตลาดกระบังด้วยเองค่ะและทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะเร่งตรวจสอบสถานะของผู้ประกันตนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและทางจันทบุรีรวมกว่า8นายด้วยกันนะคะพร้อมกับประสานครอบครัวและทายาทเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเลยกรณีของผู้ประกันตนที่เสียชีวิตโดยไม่เนื่องจากการทำงานนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายก็จะมีสิทธิ์ที่ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเลยนะคะรวมไปถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขการส่งเงินสมทบตามที่กำหนดส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะทางเลือกที่1และก็ทางเลือกที่2มีสิทธิ์ค่าทำศพ 25,000 บาทโดยทางเลือกที่2หากส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มไปอีก 8,000 บาทขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือก3นะคะก็มีสิทธิ์ที่ค่าทำศพ 50,000 บาทนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้สิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะของผู้เสียชีวิตแต่ละรายทางของสำนักงานประกันสังคมก็จะตรวจสอบตามเงื่อนไขแล้วก็ประวัติของการส่งเงินสมทบเป็นรายกรณีไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะจากทางหน่วยงานภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพลำเลียงเสบียงอาหารปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังขาทางของสถาบันการเงินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูบ้านและกิจการลดภาระหนี้เติมสภาพคล่องประชาชนและ SME นั่นเองค่ะโดยทางสถาบันการเงินหลายๆแห่งเลยนะคะได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสินเชื่อฉุกเฉินการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและกิจการนั่นเองค่ะโดยทางธกส.นะคะก็มีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายเลยนะคะในดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนแรกค่ะและตั้งแต่เดือนที่7ก็คิด MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 6.575% ต่อปีนะคะซึ่งสำหรับเป็นการสำหรับการดำรงชีพการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพนะคะพร้อมกับสินเชื่อฟื้นฟูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวงเงินสูงสุด 500,000 บาทดอกเบี้ย MRR 2% ต่อปีนะคะผ่อนสูงสุด15ปีนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อฉุกเฉินนะคะสูงสุด 20,000 บาทดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกผ่อนสูงสุด24เดือนค่ะสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสูงสุด 50,000 บาทผ่อนสูงสุด60เดือนและสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสูงสุด7ปีค่ะรวมไปถึงสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสูงสุด1ล้านบาทเลยค่ะทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะลดค่างวดสินเชื่อเดิม 75% นาน1ปีพร้อมกับมาตรการลดดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าธุรกิจนะคะรวมไปถึงสินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการ SME วงเงินสูงสุด7ปีนั่นเองค่ะและทางบสย.นะคะได้พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน6เดือนสำหรับรายการที่ครบกำหนดชำระระหว่าง26กันยายนไปจนถึง31ตุลาคมนี้เลยนะคะและการพักชำระค่างวดลูกหนี้บสย.6เดือนลงทะเบียนได้จนถึง31ตุลาคมนี้เลยค่ะส่วนทางด้านของ SMED Bank นะคะก็มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนด้วยกันค่ะพร้อมกับสินเชื่อเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการและสินเชื่อเสริมสภาพคล่องหลังน้ำท่วมนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกนั่นเองนะคะซึ่งก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการได้โดยตรงเลยนะคะเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขแล้วก็เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะจากทางสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสินเชื่อฉุกเฉินเลยนะคะแล้วก็การฟื้นฟูบ้านและกิจการการลดภาระหนี้เติมสภาพคล่องให้ประชาชนและ SME นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มีอำนาจจำประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรงทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่า

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเขียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป ้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรี

0: อพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
1: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ96%ของความจุจากมติสทนชจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
3: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไปมากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ

0: ื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามารักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
3: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจาก2แห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลางนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งในน้ำน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาทละ2ล้านลูกบาทเมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่าในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการหรือมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ นอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยผ พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
7: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5453 1-34-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนงานที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ชี้ชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ1เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
11: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็เป ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับนึงครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับส่งไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
10: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหวีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะ ซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาร่าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราผู้ที่การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมี ท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 นกว่าๆไปจนถึง 14:00 นพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการ

อเมริกันประชาชนนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับยังคงต้องเปิดให้บริการนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะครับหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญนะครับงานบริการประชาชนหรือว่านัดหมายไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเลื่อนหรือว่ายกเลิกแล้วนะครับอาจเกิดความเสียหายก็ให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนนะครับก็ให้แต่ละแห่งนะครับพิจารณาความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมในการกำหนดวันหยุดนะครับโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงแรงงานบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับตลอดตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เปิดทำการปกตินะครับในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2569นะครับก็ยังคงต้องดำเนินการตามกำหนดนะครับกรมบัญชีกลางก็เปิดใช้งานระบบ GFMIS แล้วก็ระบบ GEP นะครับจากทุกที่นะครับก็ทั้งสองระบบนี้เป็นระบบการเบิกจ่ายนะครับก็สามารถที่จะใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานนะครับที่ต้องกำกับดูแลก็ให้ดำเนินการเสร็จทันเวลานะครับเพื่อป้องกันงบประมาณตกพับนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมกันนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวแฟลตของจันนะครับซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับก็โดนตัดไฟก็โดนตัดน้ำด้วยนะครับแล้วก็ข้าวปลาอาหารนะครับก็บางคนก็ไม่ได้เตรียมพร้อมกันนะครับก็ทำให้เกิดภาวะที่ขาดเสบียงชั่วคราวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องส่งกำลังใจนะครับก็ฝากย้ำเตือนกันนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของการไม่ประมาทนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็มีหน้าที่ที่จะรวบรวมแล้วก็หาข้อมูลที่จะแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับท่านผู้ฟังพยายามที่จะนำคำศัพท์นะครับที่เป็นคำที่พูดแล้วให้เข้าใจง่ายนะครับต่อไปก็เป็นการปรับตัวนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีคำศัพท์ทางวิชาการแล้วก็การพยากรณ์อากาศแล้วก็การแจ้งเตือนที่มันครอบคลุมมากเกินไปนะครับไม่เฉพาะเจาะจงพื้นที่นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงมาแจ้งเตือนมาวิเคราะห์ได้นะครับก็ต้องปรับตัวกันนะครับทุกฟังก็ต้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพี่หนุ่มก็ฟังกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็นำข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาคาดการณ์เรื่องของการอพยพต่างๆด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกนี่200กว่ามิล นะครับ 2-3 ชั่วโมงหรือว่า 2-3 วันนะครับในบริเวณอำเภอรันสกานะครับในพื้นที่ท้ายน้ำนี่ที่อำเภอเมืองอำเภอนาพรุอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลอำเภอหัวไซนะครับก็เตรียมตัวได้นะครับทุกฟังเตรียมตัวขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็อพยพนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับให้หนีน้ำนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่จะมาจากเทือกเขาอำเภอรันสกาก็จะไหลมายังพื้นที่เหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นวัฏจักรนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับเข้าสู่เดือน10แล้วนะครับก็จะเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มที่จะมีฝนตกกันนะครับพี่หนุ่มไปดูปริมาณน้ำสะสมนะครับปีนี้น้อยเหลือเกินนะครับนี่กันยายนแล้วนะครับปรากฏว่าค่าฝนโดยเฉลี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ970มิลลิเมตรนะครับเองนะครับก็ต้องใช้คำว่าเองนะครับปกตินี่ประมาณกันยายนนี่ก็อยู่ประมาณราวพันเก้าเกือบจะถึง 2,000 นะครับกับค่าปริมาณฝนเฉลี่ยนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับก็บอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยนะครับไม่สามารถที่จะตกได้ตามเกณฑ์นะครับดังนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับว่าปีหน้าก็อาจจะเกิดภัยแล้งกันได้นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับเรื่องของภาชนะเก็บกักน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคหรือการวางแผนเพาะปลูกนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าตั้งแต่ตุลาคมนะครับนี่ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ตุลาคมตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับอาจจะก้ำกึ่งเลยไปถึงเดือนมกราคมนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มาต้องดูกันต้องลุ้นกันนะครับว่าปีนี้ปริมาณน้ำนี่จะมากขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะเตรียมกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการที่จะเชิญชวนนะครับให้ประชาชนนะครับเพิ่มนะครับในส่วนของ LINE นะครับชื่อว่า LINE Alerts by TMD นะครับซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะที่นะครับเพื่อให้สามารถติดตามแล้วก็รับ
ข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับรู้ทันฝนเตรียมพร้อม

ทุกเวลานะครับพร้อมพิกัดเฝ้าระวังฝนนะครับพร้อมแจ้งเตือนตามพื้นที่นะครับแจ้งเตือนเมื่อกลุ่มฝนเข้าใกล้พื้นที่นะครับของเรานะครับเราอยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้นะครับสำหรับรายอาเรนนะครับรายเลสอเลสบายทีเอ็มดีนะครับใช้งานผ่านไลน์นะครับได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองเสิร์ชก็ไปดูนะครับหรือว่าพิมพ์ใน Google นะครับหาคำว่าAlerts Line Alerts by TMD นะครับเพื่อจะหา QR Code แล้วก็สแกนเข้า Line นะครับกับกรุ๊ป Line นะครับซึ่งก็จะให้เราสามารถรู้นะครับว่าปริมาณน้ำฝนที่เราอยู่นะครับว่าตกมากน้อยขนาดไหนกันนะครับก็ปรับตัวแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปรับตัวแล้วนะครับเพื่อจะให้เราได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีกันนะครับแล้วก็มีส่วนเรื่องของการที่จะใช้ภาษาต่อไปก็จะใช้ภาษาที่มันสื่อสารให้มันได้ง่ายขึ้นให้ฟังแล้วไม่เป็นวิชาการให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฝนนะครับที่จะมาว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ครม.ก็เข้าวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับ 28-29 กันยายนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาและเขตหลัก4เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำชับส่วนราชการแล้วก็นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และก็ความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านระดมสัมภาระกำลังนะครับทรัพยากรเครื่องจักรกลยานพาหนะหากจังหวัดใดนะครับเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องขอขยายวงเงินทดลองราชการให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกนะครับการแจกจ่ายอาหารและกล่องนะครับจะต้องมีคุณภาพดีปริมาณเพียงพอนะครับการแจ้งเตือนภัยนะครับก็ใช้ข้อความในเซลล์บอดแคสต์นะครับซึ่งข้อความแจ้งเตือนจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับด้านการเยียวยานะครับก็ให้กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายและก็เยียวยาโดยเร็วที่สุดนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็จะมีการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาก็ให้กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับเร่งติดตามการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็รับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่นะครับให้สถานที่ราชการทุกแห่งนะครับจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนะครับนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นชอบให้วันที่28-29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพูดว่าเอาอยู่นะครับปรากฏว่าน้ำท่วมทันทีนะครับนี่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับอาจจะวิเคราะห์กันนะครับว่าคำว่าเอาอยู่แปลว่าเอาไม่อยู่นะครับต้องหนีนะครับก็เป็นข้อความที่เป็นเฮทสปีชกันนะครับในโลกโซเชียลนะครับท่านรองสมทรงนะครับพูดว่าเอาอยู่นะครับปรากฏว่าท่วมลงทันทีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องให้พี่น้องทหารนะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับขนข้าวขนของข้าวปลาอาหารแห้งนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบกับภัยน้ำท่วมนะครับในส่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของทหารนะครับให้ประชาชนเข้ามาหลบภัยนะครับเพื่อที่จะอยู่ในช่วงที่ยังวิกฤตกันอยู่นะครับก็ต้องพึ่งพาทหารนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นกำลังหลักแล้วก็
มีกำลังมากพอนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีนี่ท่านอีกท่านนึงครับนี่ชื่อว่าท่านประกรณ์นะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นมาช่วยเหลืออะไรเลยนะครับไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่ายังคุยอยู่กับ AIN อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อ

ีหนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับหน่วยงานรัฐนะครับเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับธนาคารรัฐพาณิชย์พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยซ่อมแซมบ้านแล้วก็ฟื้นฟูอาชีพนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน22จังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยฟอกไตจิตเวชเรื้อรังบริการตรวจรักษารับยาแจกยาส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ประเมินสุขภาพจิตนะครับส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิงนะครับส่งทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เปิดระบบMOPS นะครับ PHR Emergency นะครับให้แพทย์มีข้อมูลการรักษาและก็ดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้สั่งการให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะครับหรือว่า NT นะครับดูแลเรื่องระบบการสื่อสารในพื้นที่ศูนย์อพยพต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งการกรมการค้าภายในนะครับช่วยเหลือประชาชนด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและก็ไม่เกิดการขาดแคลนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกจากนี้นะครับสถาบันการเงินนะครับยังเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับเร่งช่วยเหลือก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปใช้จ่ายฉุกเฉินสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติธนาคารออมสินนะครับออก4มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะครับพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนะครับนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดนะครับธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME นะครับช่วยลดภาระทางการเงินลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่างวดชำระหนี้มันสัตว์ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.นะครับออกมาตรการเร่งด่วนนะครับช่วยเหลือลูกค้าบสย.แล้วก็ลูกหนี้ที่บสย.จ่ายเคลมนะครับพักชำระค่าธรรมเนียมนะครับค่างวด6เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME Bank ออกมาตรการด่วนนะครับช่วยเหลือ SME ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติในเร็ววันนะครับก็หน่วยงานรัฐต่างๆนะครับก็เร่งช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารรัฐการพาณิชย์นะครับที่จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับกับอนุบายต่างๆนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะครับก็เป็นห่วงนะครับใครหลายคนนะครับที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คงจะเป็นห่วงกันนะครับเพราะดูตามภาพตามข่าวนะครับในเซเว่นนี่ปรากฏว่าสินค้านี่หมดเชลเลยนะครับมีเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่ระดับน้ำสูงเลยทีเดียวนะครับก็คาดกันว่านะครับถ้าว่าไม่มีฝนตกลงมาอีกนะครับก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

งยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินการแถลงมติการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันนี้อยู่นะครับซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ในวันนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมครม.นะครับโดยในวันนี้เป็นการประชุมตามปกติแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: เวลาดำเนินการโครงการเนื่องจากว่ามีการส่งพื้นที่ล่าช้านะครับก็คือโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไซนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยง2ระบบนี้เข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วในสัญญาเดิมเนี่ยจะมีการแล้วเสร็จนะครับในปี2569-70นี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยจะมีการขอขยายเวลาเพิ่มไปเป็นปี2572นะครับแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่าควรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วไม่อยากให้ขยายเวลาอีกนะครับทางกรมชลประทานผู้รับผิดชอบงานก็ได้ให้ข้อมูลว่าสัญญาระบายน้ำจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี2571เพราะฉะนั้นโครงการบางบานบางไทรจะรับมือกับภาวะกับระดับน้ำกับหน้าน้ำในปี2571ได้นะครับและมติครม.คือจะไม่ให้ขยายเวลาเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับโครงการนี้ครับต่อครับในการเงินงบกลางสำหรับปี2569ที่เหลืออยู่นะครับในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในการนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัตินะครับงบกลางจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,731,666,600 บาทนะครับให้กับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยให้ปภ.เร่งประสานงานสำรวจนะครับแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท้องถิ่นและกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินการเอานำเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับนี่คือมติครม.ในส่วนสำคัญที่ผมมาสรุปวันนี้นะครับในส่วนมติครม.ที่เหลือนะครับก็จะมีรองโฆษกรัฐบาลนะครับท่านรองโฆษกฤทธิดานะครับจะมาให้ข้อมูลต่อนะครับเชิญครับ

0: ยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างกฎหมายสถานที่พักแรมฉบับใหม่เพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะเปิดทางให้ที่พักรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลบูติคโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักแบบ sharing economy สามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นค่ะหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันในกับที่พักทุกประเภทนะคะแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งการขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีระบบ super license สำหรับกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายๆที่หลายๆหน่วยงานนะคะโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการค่ะหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์ค่ะเป้าหมายคือให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยและมาตรฐานการท่องเที่ยวค่ะอีกเรื่องค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันและทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นสาระสำคัญคือจะรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติด้วยค่ะที่ระบบสามารถดำเนินการและทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดทางให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารค่ะเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะแต่จะขอพูดสั้นๆเพียงแค่2หน่วยงานเท่านั้นนะคะในส่วนอื่นจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น4ตำแหน่งด้วยกันค่ะได้แก่นายวิชพิพลติวะตันสกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีก3ตำแหน่งจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้แก่นายวิทวัฒน์อาจจะมาวัดดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานายสุรพงษ์เอิ่มอุทัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและนายนิตินาชิตดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะในรายละเอียดประเด็นอื่นนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO Council ค่ะในการประชุมสมัชชา ICAO สมัยวิสามัญครั้งที่43ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569เห็นชอบในหลักการให้ไทยสมัครอย่างต่อเนื่องในวาระต่อๆไปโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับผิดชอบด้านเทคนิคและการดำเนินงานขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งความประสงค์สมัครต่อ ICAO และประสานการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกการสมัครครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจาก ICAO จะเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีเพิ่มเติม4รัฐโดยไทยจำเป็นต้องเร่งประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนผ่านทางการทูตและเวทีพหุภาคีโดยมีเป้าหมายแจ้งการสมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะการเข้ามามีบทบาทในคณะมนตรี ICAO จะช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศยกระดับการกำกับและดูแลอุตสาหกรรมการบินเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงพัฒนาบุคลากรความรู้ด้านการบินค่ะและเรื่องที่สองนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางบกมุ่งกระจายอำนาจด้านการขนส่งให้กับท้องถิ่นและจังหวัด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการขนส่งสอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจ

0: สภาพพื้นที่มากขึ้นสาระสำคัญคือเปิดให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้พร้อมเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมในการขนส่งทางบกประจำจังหวัดในการกำหนดและพิจารณาเรื่องสถานีขนส่งรวมถึงเพิ่มบทบาทนายทะเบียนและอปท.ในการจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งในจังหวัดการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะจะช่วยลดขั้นตอนการขออนุญาตจากส่วนกลางเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบขนส่งและทำให้บริการประชาชนได้คล่องขึ้นค่ะโดยยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลตามกฎหมายส่วนเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความบันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทยร่างบันทึกความเข้าใจค่ะร่างบันทึกความเข้าใจมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามโดยสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ซึ่งต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้แทนฉบับเดิมโดยขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการขนส่งให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่นการขนส่งทางบกโลจิสติกการขนส่งทางรางการบินและท่าอากาศยานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนร่างบันทึกความเข้าใจเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะส่วนมติครม.ต่อไปขอให้เป็นท่านรองภัทรรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะมติแรกของดิฉันค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวม596หน่วยใน4จังหวัดได้แก่สกลนครเลยภูเก็ตและนราธิวาสค่ะวงเงินรวม 439.225 ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้แต่ยังไม่พร้อมซื้อบ้านโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุให้มีคุณภาพบ้านที่มีคุณภาพที่มีราคาใจไหวค่ะค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนหรือรีบสร้างภาระหนี้เพื่อซื้อบ้านในทันทีค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบ้านเช่าแต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริงทั้งตัวอาคารพื้นที่อาคารจึงออกแบบตามหลัก Universal Design ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะสำหรับเงินทุนระยะแรกนะคะการเคหะแห่งชาติจะนำเงินคงเหลือจากโครงการบ้านเอื้ออาทร 314.340 ล้านบาทมาใช้ก่อนส่วนวงเงินที่เหลือจะดำเนินการตามโครงการต่อไปค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีทางเลือกในบ้านมากขึ้นเพราะบ้านที่มั่นคงนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของค่ะแต่ต้องเริ่มจากบ้านที่ดีปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,572 เพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเรียนการสอนการทำงานและการใช้ชีวิตจริงค่ะจากเดิมนะคะโครงการจะเน้นระบบ ePortfolio ค่ะแต่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาและประเมินทักษะของตัวเองและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบค่ะแต่การสอน AI นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากโรงเรียนขาดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์และคนค่ะโครงการนี้จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและได้ฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกันนั้นนะคะจะพัฒนาทั้งครูผู้บริหารศึกษานิเทศวิทยากรแกนนำในทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงพัฒนานักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงค่ะอีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับPISA 2529 ซึ่งจะมีการประเมินใหม่ด้าน Media and AI Literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องเคาะข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบทั้งเครื่องมือโรงเรียนครูที่ใช้เป็นไปจนถึงเด็กคิดเป็นค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยลดช่องว่างค่ะและจะไม่สร้างช่องว่างใหม่นะคะทำให้เด็กไทยพร้อมสำหรับโลกการเรียนรู้และโลกทำงานในอนาคตใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับในการแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมอาจจะขอเพิ่มเติมในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เป็นรายละเอียดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อสั่งการที่ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นๆแล้วนะครับในกรณีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายด้วยนะครับและเมื่อมีการลงพื้นที่ของนายกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าราชการต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับและในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่มาร่วมมือกันแล้วก็ทำงานร่วมกันหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของราชการนะครับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานและนายและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยให้ทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการต่อไปครับนี่คือรายละเอียดของมติครม.แล้วก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับในตอนท้ายนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของกรณีน้ำท่วมอีกสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมของข้อมูลจากเมื่อเช้าที่มีคำแถลงออกไปแล้วนะครับก็คือว่าในปัจจุบันนี้นะครับได้มีแม่น้ำนะครับเจ้าพระยาอย่างที่เราทราบกันครับเมื่อเช้าจากคำแถลงคือเมื่อคืนมีฝนตกที่ในพื้นที่กำแพงเพชรเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่เหนือเขื่อนที่อยู่รับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับลงมาที่เจ้าพระยาและตรงนี้เนี่ยน้ำก็เพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อมารวมกับแม่น้ำน่านซึ่งทรงตัวก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะถูกเติมมาที่ด้วยแม่น้ำสแกกรังที่ผ่านอุทัยธานีมาซึ่งมีฝนตกเยอะเช่นเดียวกันนะครับน้ำที่ลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยาจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะครับในการประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทางที่ประชุมได้มีมติให้นะครับจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปล่อยน้ำอยู่ที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในปัจจุบันนี้ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมการปล่อยน้ำขึ้นสูงสุดได้อยู่ที่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยให้ปล่อยเป็นระดับขั้นบันไดโดยที่ดูสถานการณ์นะครับไม่ได้ปล่อยเพิ่มขึ้นทีเดียว200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับการดำเนินการตรงนี้นะครับใน200ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมดทีเดียวจะทำให้น้ำที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนจะมีลำดับระดับสูงขึ้นจากเดิมนะครับ30เซนติเมตรดังนั้นแล้วพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือรับน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าปล่อยน้ำเต็มกำลังคือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นอีก30เซนติเมตรจากเดิมครับในการนี้นี่เองทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนก็ได้มีการเน้นย้ำครับว่าให้ดำเนินการนำน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำนะครับในแบบก้างปลาให้ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต้องยึดหลักว่าให้ดูการเก็บเกี่ยวของประชาชนด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วในวันที่30นี้จะมีการเก็บเกี่ยวทางการระบายน้ำออกด้านข้างก็จะมีผลมากขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำที่เข้ามาสู่เขื่อนเจ้าพระยาน้อยลงครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปล่อยลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ ในการผ่านที่กรุงเทพมหานครนะครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าปัจจุบันนี้น้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ยังมีระดับน้ำที่ยังรองรับได้อยู่ถึง 1.8 เมตรนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่ชาวกรุงเทพมหานครก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและมีการสูบน้ำออกทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมโดยกรมชลประทานนะครับมีการติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นี่เองก็จะมีการผันน้ำแล้วก็มีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันแล้วก็เป็นคำยืนยันว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างนะครับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างเท่าถึงทั่วถึงและปลอดภัยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
3: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับโดยทีมคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งก่อนการประชุมมีเรื่องของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายแล้วก็สั่งการเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะครับในการรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการสั่งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับดูแลพื้นที่น้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครครับส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาวชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับวงเงิน 165,000 ล้านบาทเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและบรรเทาผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัตินะครับขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นะครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO Council ด้วยนะครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะยังมีมติที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากงบกลาง2569นะคะเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะเพื่อให้นักศึกษาที่หลุดออกจากนอกระบบได้กลับเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพรบสถานที่พักแรมพ.ศ.ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีมติอนุมัตินะคะหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกค่ะเพื่อเป็นการเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้มีอำนาจค่ะในการยื่นขอใบอนุญาตการขนส่งได้แล้วก็เพิ่มบทบาทของนายทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนในการขออนุญาตจากส่วนกลางด้วยค่ะรวมถึงคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบจัดทำ4โครงการอาคารเช่าในผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งค่าเช่าจะอยู่ที่เดือนละ 2-3,000 บาทต่อเดือนค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีทางเลือกในที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีมติเห็นชอบโครงการการศึกษาดิจิทัลนะคะเพื่อเตรียมเด็กไทยให้พร้อมกับโลกดิจิทัลและ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนมีการพัฒนาครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะทั้งนี้ท่านผู้ฟัง สามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถึงแห้งนะฮะแบบ 100% นะครับก็ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงเพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยยังไม่ลดลงนะครับก็อยู่เรียกว่าทรงๆดีกว่าครับ
2: ค่ะคือตอนนี้คนที่อยู่ใกล้คลองเหมือนใกล้คลองแสนแสบใกล้คลองประเวศบุรีรมย์ในกรุงเทพเนี่ยคนที่ใกล้คลองนี่คือยังหนักอยู
0: ่
2: แต่คนที่ห่างคลองไปนี่ก็ดีขึ้นครับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ก็คือคนที่อยู่ติดชิดติดคลองนี่ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมท่านนะ
1: ใช่ครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ
3: ค่ะแนวทางการระบายน้ำในบริเวณของคลองต่างๆที่ในส่วนของที่ท่านดูแลตรงนี้ค่ะแนวทางการระบายอย่างไรคะณวันนี้ค่ะ
1: คือตั้งแต่เราได้เตรียมการล่วงหน้ามาเป็นอาทิตย์นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเรามีสถานีสูบน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำวางตามจุดต่างๆที่เรามีแผนไว้อยู่แล้วนะครับในแต่ละปีที่เราป้องกันนะฮะแต่ว่านะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่เกิดไม่ผิดปกติครับก
2: ็
1: คือปริมาณน้ำฝนที่ลงมาเยอะนะครับรวมถึงกับน้ำที่มันขึ้นมาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยมันเยอะมากนะครับ และเร็วๆมากมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงออกปากคลองรังสิตได
2: ้
1: ครับ
3: ค่ะ
2: มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับเวลามีปัญหาวิกฤตลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ดอนเมืองสายใหม่มันจะซ้ำอยู่ตรงนี้แน่นอนพอเกิดเหตุปั๊บเราก็ต้องวิ่งไปที่สะพานแดงอย่างที่ว่าเนี่ยต
3: ้
2: องไปตรงนี้ไปดูระบบระบายน้ำอธิบดีกรมชลก็ไปทางน้ำตีก็ไปใครก็ไปดูตรงนี้คือเหมือนก็เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแต่ถามว่าท่านครับถ้าเรามองไปถึงอนาคตไหมว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นความเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครมันจะต้องปรับมันต้องแก้อะไรยังไงที่จะแก้ให้มันได้แบบถาวร นะครับ
1: จริงๆปัญหาของรังสิตเนี่ยก็คือเพราะอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ที่คลองรังสิตประยูรศักดิ
2: ์
1: ที่ระบายน้ำออกเจ้าพระยาดังนั้นปัญหาก็คือการบูรณาการเรื่องระดับน้ำในคลองรังสิตซ
2: ึ่
1: งอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะที่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ทันนะครับซึ่งตรงนี้เองทางเทศบาลเองเนี่ยเรามีแผนที่จะป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พยายามสูบออกทางแม่น้ำนะครับไม่ว่าเราจะเอาทำระบบดีขนาดไหนแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ของเราในการที่จะตัดผ่านน้ำออกไป
2: ถ้าให้ชาวบ้าน
1: ต้องฝากกรมชลประทานครับ
2: ถ้าให้ชาวบ้านนึกภาพออกว่าคลองรังสิตพยูนศักดิ์คือคลองอะไรเนี่ยถ้าเราคิดว่าจากฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเส้นถนนรังสิตนครนายกแล้วก็คลองนั้นใช่ไหมครับที่คู่กันไปใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับคลองที่คู่กันต่างเส้นรังสิตนครนายกครับตลอดเส้นเลยครับ
2: นั่นแหละคือคลองรังสิตพยูนศักด
3: ิ
2: ์ทีนี้ท่านครับ
1: ครับ
2: เราดูเหมือนว่าน้ำที่ปล่อยลงมาหรือที่ตกลงในพื้นที่แล้วมันจะต้องไหลเทออกเจ้าพระยาและจะต้องผ่านประตูระบายน้ำของเทศบาลนครรังสิตเหมือนจะเป็นที่รับน้ำก่อนจะเราไปจะออกสู่เจ้าพระยาถูกต้องไหมแล้วเราไม่มีความคิดที่จะเอาน้ำไม่ให้เข้ามาทางในเทศบาลน่ะแต่ว่าให้มันไปออกบางปะกงออกไปทางประตูน้ำไปทางโน้นไปเลยได้ไหมท่านนะ
1: จริงๆคือทำได้ครับคือออกละพีพาร์ตนะครับแล้วผ่านออกทางด้านบางปะกงซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานฝั่งเหนือนะฮะแล้วก็ตรงของส่วนรังสิตเองตรงนี้จะเป็นของกรมชลประทานฝั่งใต้ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หน้าที่ของกรมชลประทานนะฮะซึ่งโดยปกติจากการประสานงานเราเนี่ยก็มีการผ่านน้ำไปลงทางด้านบางปะกงนะครับแต่เนี้ยน่าจะเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ผ่านออกไปเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลแล้วก็ได้ติดตามนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือทางด้านแปดริ้วทางด้านบางปะกงเนี่ยก็เต็มพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเยอะมาก
2: ผลักไม่ออก
1: ก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะผลักดันออกไปทางนั้นได้อีกนะครับมันก็เลยมีการที่ในชุมชนต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ตั้งแต่ละคลองหลวงพันยะลำลูกกาเนี่ย ก็เลยต้องมีน้ำเนี่ยมาลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา
2: คือถ้าเราดูจากแผนที่น้ำนะครับท่านครับว่าเส้นหลักๆเนี่ยรังสิตประยูรศักดิ์ก็ออกเจ้าพระยามาปทุมธานีออกเจ้าพระยาเห็นไหมน้ำมันจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตกถูกต้องไหมครับทิศทางคลองนะฮะไอ้คลองแสนแสบก็จากตะวันออกมาตะวันตกเล่นน้ำเข้ามาเข้าเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับจากลาดกระบังมาจากเชิงเซาลาดกระบังมาก็มาพระโขนงเนี่ย
3: ก็คือมาบรรจบเข้าเมือง
2: มันไหลมาทางนี้หมดเลย
3: สามเส้น
2: พอไหลมาทางนี้ปั๊บมันก็กว่าที่น้ำจะออกเจ้าพญาได้เนี่ยมันก็เลยต้องเออออกไปทันก็ต้องล้นตลิ่งไปทั้งสองฝั่งท่วมชุมชนทั้งสองข้างใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะผลักออกไปทางโน้นแหละอย่าไปทางบางปะกงไม่ใช่ว่าผลักน้ำให้เขาไปให้น
3: ะ
2: แต่ว่ามันจะต้องแบ่งน้ำไหมล่ะครับท่านครับอนาคตว่ามันใช่ไหมฮะ
1: แบ่งใช่ครับ
3: เมื่อสักครู่ท่านบอกว่า
1: ไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เต็มไปหมดแล้ว
2: เต็มไปหมดเลย
3: เมื่อสักครู่ท่านบอกมี2ประเด็นหลักๆเลยที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่ต้องบูรณาการเรื่องระดับน้ำแต่เราได้สะท้อนปัญหาตรงนี้เพื่อเป็นการประสานงานเชื่อมโยงแล้วก็ให้การระบายน้ำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดผลกระทบในพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ครับเราสะท้อนตลอดนะฮะแล้วเราก็หารือเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี65
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของน้ำในคลองที่มีระดับสูงขึ้นผิดปกติโดยที่ฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็คือแล้วพอฝนตกเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีขอดบทเรียนต่างๆนะครับเราก็ทำระบบเซ็นเซอร์น้ำระบบที่คอยสังเกตการเรื่องน้ำเองด้วยนะครับแต่สุดท้ายพอในการหน้าที่ของการบริหารการจัดการน้ำเนี่ยที่การผ่านน้ำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานครับแต่สิ่งนึงที่เราทำได้ตอนนี้คือเราก็ทำลงสูบน้ำนะครับทำระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น
2: ครับ
1: นะครับก็จากการประเมินเนี่ยในสิ่งที่เราได้พัฒนามาในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยนะฮะสามปีกว่าสี่ปีเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าบางจุดเนี่ยที่เคยเกิดน้ำท่วมขังก่อนเลยอย่างเช่น200ปีอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นมาประมาณเกือบ30ปีนะครับเวลาฝนตกก็จะตกก็จะท่วมก่อนที่แรกเงี้ยฮะแล้วปัจจุบันก็200ปีไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็เท่ากับว่าบางจุดที่เราได้บริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะครับผลกระทบก็น้อยลงนะครับ
2: อันนี้ชาวบ้านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเข้าใจบ้านนายกก็อยู่ไม่ไกลแถวนั้นนี่ชาวบ้านชมมานะเขาฝากชมมานะท่านนะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อคร
2: ับ ชาวบ้านฝากชมมาปีนี
1: ้ให้กันครับ
2: รัตนโกสินทร์200ปีน้ำนิดหน่อยนะครับก็เอาอยู่ท่านครับสุดท้ายถามท่านอย่างนี้ครับว่าถ้ารัฐบาลสามารถผ่านโครงการชัยนาทป่าสักและไปออกอ่าวไทยได้เนี่ยเส้นนี้จะช่วยในพื้นที่รังสิตหรือว่าปทุมธานีในโซนนั้นยังไงได้บ้างครับอยากให้เกิดไหม อยากให้เกิดหรือเปล่าครับ
1: คือถ้าทำบูรณาการวางแผนดีที่ผมก็ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในหลักๆน่าจะเป็นของในส่วนของตรงกลางของปทุมมากกว่าทางเจ้าพระยาหรือตรงนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยของนครรังสิตเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้เข้ามาได้รับผลกระทบเกี่ยวตรงนี้เท่าไหร่มันอาจจะกระทบเรื่องของการผันน้ำการระบายน้ำลงเจ้าพระยาอย่างเช่นตอนนี้ฮะน้ำทะเลมันเริ่มหนุนนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยลงมาเยอะนะครับซึ่งก็จะทำให้การระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าช้า
2: พอน้ำเจ้าพระยาปล่อยมามันหนุนมันก็มาจ่ออยู่ที่ประตูน้ำของเทศบาลนครรังสิตอีกเหมือนกันถูกต้องไหมครับไอ้ทางนี้ก็มาทางโน้นก็มาจ่ออยู
1: ่ใช่ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ได้ครับท่านครับ
1: ทุกอย่างถ้าเกิดมีช่องทางมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในอนาคตผมก็ต้องมองว่าบางทีเราอาจจะต้องมีระบบป้องกันน้ำนะครับในการที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยให้มากขึ้นว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะของทั้งประเทศมากขึ้นนะครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านนายกตรีลุกนะครับท่านครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จะได้เห็นภาพนะครับของเทศบาลนครรังสิตนะครับก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่าเขาอยู่เหมือนกับเมืองปากน้ำสมุทรปราการไอ้ทางโน้นก็เจ้าพญาเข้าไอ้ทางนี้ก็รังสิตนครนายกตั้งแต่รังสิตไปติดบางปะอินพะยนั่นแหละเท่านั้นแหละแล้วก็ประตูน้ำอยู่ตรงนั้น
3: มาบรรจบกัน ในจุดเดียวกันนะทั้ง3จุดเลย
2: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตามครม.น้องฝนช่วยดูให้หน่อยว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเขาผ่านอนุมัติโครงการคลองใหม่
3: อ่ะ
2: ชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกอ่าวไทยไหม
3: ค่ะ
2: มันเป็น2ช่วงอยู่นะครับจากจังหวัดชัยนาทมาถึงป่าสักในประมาณ134กิโล
3: ค่ะ
2: และจากที่ป่าสักสระบุรีไปออกที่อ่าวไทยไปทางบางปะกงอ่ะนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: 136กิโล2ส่วนนี้นะครับประมาณสัก296กิโลนะครับถ้าจะมีการขุดคลองใหม่มันมี2ส่วนก็คือคลองที่มันมีเดิมอยู่แล้วก็ปรับปรุงกับ2ก็คือคลองที่ต้องขุดใหม่โดยเฉพาะสระบุรีไปที่อ่าวไทยนะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณ 160,000 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวเราไปที่คุณดำรงนะครับอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเนี่ย
3: เขตสะพานสูง
2: ที่โดนตั้งแต่คืนแรกเลย
3: น้ำท่วมเลย
2: ยังไม่ต้องตื่นมาดูตอนเช้าน้ำเข้าบ้านตั้งแต่กลางคืน
3: วันเสาร์ที่ท่วมหนักๆท
2: ั้
3: งคืนเลยนะตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้ว
2: พี่ดำรงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ดำรง
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สื่อมวลชนเก่านะได้หนีน้ำออกจากบ้านหรือยังอยู่ที่บ้านครับ
4: อ๋อออกมาเมื่อวานตื่นแล้วน้ำเข้ามาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ไม่ได้นอนครับน้ำเข้ามาค่อนข้างเร็วมาก
2: เข้าคืนวันศุกร์ประมาณสักกี่ทุ่มครับคืนวันศุกร
4: ์เริ่มน้ำจะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มฮะ
2: อันนั้นคือเข้าบ้านเลยเข้าตัวบ้านเลยใช่ไหมครับ
4: เข้าตัวบ้านเลย
2: เพราะที่บ้านคืนวันศุกร์นะนี่ไม่ใช่เช้าเนอะ
3: คืนวันศุกร์เข้าตัวบ้านเลยเหรอ
4: เออคืนฮะ
2: เข้ากลางคืนยังไม่ได้นอนนะน้ำมายังไม่ทันนอนคนอื่นเนี่ยเจอตื่นเช้าขึ้นมาเจอน้ำ
3: อ
2: ันนี้ยังไม่ได้นอนเจอน้ำแล้วเออ
4: ครับ
2: น้ำมาเคาะประตูตั้งแต่ยังไม่ก่อนนอนแล้วจนถึงนาทีย่านตอนนั้นเป็นไงแถวหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นชุมชนใหญ
4: ่ชุมชนใหญ่มากสามรู้สึกจะประมาณ 3,000 ครัวเรือน
2: ครับ
4: เหมือนกับถูกทั้งราชการทอดทิ้งอะฮะแต่ภาคประชาชนเข้าไปช่วย
2: น้ำเต็มทุ่งเลยเต็มหมดเลยใช่ไหม
4: เต็มเลยฮะหัวเข่าจนถึงเอวฮะ
2: ไอ้ถนนเส้นกลางของไอ้หมู่บ้านขนาดใหญ่ป้ายรถเมล์ตลาดตรงนั้นถนนตรงนั้นเป็นไงครับ
4: ถนนตรงนั้นทำใหม่สูงขึ้นมาแต่ก็ยังท่วมประมาณเกือบหัวเข่าแล้วหมู่บ้านประเภทบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็จะหนักสุดฮะ
2: ครับ
4: ประมาณถึงเอว
2: ถ้าดูกายภาพตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าทำไมถึง3ทุ่มนี่โดนท่วมแล้วนะที่นี่นะกองจันนี่เช้าตื่นมาเจอนะ
3: ใช่
2: ทีนี้ถ้าจะดูจากที่ผมพยายามนึกภาพดูนะว่าด้านหนึ่งของหมู่บ้านนักกีฬาก็คือถนนวงแหวนตะวันออก
3: เหมือนเป็น
2: กั้นน้ำนึกออกไหมอีกด้านหนึ่งก็คือเส้นมอเตอร์เวย์ที่จะไปจากชลบุรีศรีนครินทร์ไปชลบุรีนึกออกนี่คืออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือสีกรุงเทพกรีธาตัดใหม
3: ่
2: ที่จะออกไปทางร่มเกล้าออกไปทางสนามบินได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมเพราะงั้นพอฝนลงตรงนั้นปั๊บมันไปไหนไม่ได้เลย
4: เพราะช่วงหลังชาวหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยมั่นใจสมการชุดใหม่ก็คือตกแรงยังไงก็ไม่ท่วมเพราะว่าการบริหารจัดการดีคือสูบน้ำลงคลองมันจะมีคลองรอบเลยฮะ
2: ใช่มีคลอง
4: อ้างทับช้างบนไปออกคลองประเวศ
2: ครับ
4: แต่มันจังหวะคลองประเวศนั้นอิ่ม
2: ครับ
4: สูบไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับเข้ามาเพราะว่าที่หมู่บ้านนักกีฬาปี26ใหญ่ๆนะฮะไม่เข้าบ้านคนนะฮะ
2: แต่ตอน26นี่หนักหน่วงไม่เข้าบ้านแต่คราวนี้มาตั้งแต่3ทุ่ม
4: ปี54ก็ไม่เข้า
2: ครับ
4: ไม่เข้าบ้านมาปีนี้เป็นปีแรกที่ผมอยู่มา44ปี
2: ครับ
3: โ
4: หอยู่มา44ปี
2: แล้วในโซนตะวันออกผมคิดว่าน่าถ้านอกจากลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคือน้ำเข้าพื้นที่แรกๆเลยนะครับตอนนี้ลดลงไปถึงไหนแล้วครับ
4: สักผมว่าไม่เกิน5เซนนะ
3: ไม่เกิน5เซน
2: นึกว่าจะหมดแล้วยังอยู่พร้อมเลย
4: ไม่เกิน5เซนนะเนี่ยประชาชนจะช่วยเหลือกันเองนะประชาชนนักการเมืองคือมองข้ามหมดและชาวบ้านตอนนี้ก็รู้สึกมีความน้อยใจก็ออกมาทางเฟซบุ๊กทางว่าถูกทอดทิ้ง ถูกทอดทิ้ง
2: เริ่มจะรู้สึก
4: หมู่บ้านใหญ่มาก
2: หมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านใหญ่นักกีฬาแหลมทองเมื่อก่อน
4: ครอบครัวฮะ
2: พี่ดำรงไอ้หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาแข่งเอเชียนเกมหรือซีเกมอะตอนนั้นอะ
4: ซีตอนนั้นเป็นกีฬาแหลมทองฮะ
2: กีฬาอ๋อตอนสมัยเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองปีพ.ศ.เท่าไหร่เขานี่คือหมู่บ้านนักกีฬาพอเขาแข่งกีฬาเสร็จเขาก็เลยให้ประชาชนในไปจองบ้านเหล่านี้อยู
3: ่
2: แล้วเมื่อก่อนมีรถเมย์สายเดียวสาย93นู้น
4: ใช่
2: ไม่ธรรมดานะ
4: จะเป็นที่รู้กันว่าน้ำท่วม
2: ใช่เป็นทุ่งอ่ะรอบๆยังเป็นนาข้าวอยู่เลยใช่
3: พี่ดำรงสะท้อนหน่อยว่าตอนนี้ในหมู่บ้านต้องการอะไรบ้างอะฮะ
4: ก็ว่าการช่วยเหลือพวกผู้ใหญ่ที่ติดบ้านนะฮะไม่ยอมไปอยู่ศูนย์ไปช่วยเหลือที่เขาจัดที่โรงเรียนศรีพฤทธาแต่โรงเรียนของกทม.
2: ครับ
4: บางคนก็ห่วงบ้านการเข้าไปช่วยเหลือมันก็มีในกลุ่มประชาชนในนั้นนะฮะที่มีศักยภาพอ่ะก็เอาข้าวเอาปลาต้องการความช่วยเหลือมากเลยครบทุกด้านเลย
2: ครบทุกด้านเลยนะ
4: เพราะว่าขนาดเซเว่นมีอยู่4เซเว่นมีของหมด
3: ตอนนี้หลายที
2: ่แล้วตอนนี้แล้วมันเข้าได้ทางไหนครับพี่ดำรงตอนนี้ทางเส้นไหนเข้าได้ครับ
4: เข้านะฮะเข้าทางคู่ขนานมอเตอร์เวย
3: ์ค่ะ
4: มันจะทางเข้าทางไอ้ลงหมู่บ้านโกลเด้น
2: เข้าโกลเด้นได้แต่เข้ามาปั๊บก็ต้องมาเจอน้ำใช่ไหมครับมาเจอน้ำใช่ไหม
4: จอดฮะจอดแล้วก็เจอน้ำแต่ใกล้สุด
2: ใกล้ที่สุดก็คือเข้าเรียบด่วนมอเตอร์เวย์นะครับเข้ามาทางหมู่บ้านตรงนั้นแต่ว่ามาปั๊บก็ต้องหยุดเจอน้ำนะครับ
3: อ
2: ันนี้แหละน่าจะมีเรือของฐานเรือเนี่ย
3: ไปที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: เอาของเข้าไป
4: ไม่เห็นทหารเรือนะฮะ
2: คือเมื่อกี้ผมก็ถามให้แล้วนะพี่ดำรงเมื่อกี้ทหารเรือเขารับมอบหมายอยู่ฝั่งทนแล้วฝั่งทนน้ำมันไม่เยอะ
3: 1696สายด่วนกองทัพเรือ
4: ทางหลังรามตรงโอสถสภามีทหารเรือไปแจกอาหารด้วย
2: ครับ
4: บ้านเพื่อนเมื่อวาน
2: ครับได้ครับพี่ดำรงครับก็ให้เห็นว่าตอนนี้นะเขตสะพานสูงตรงนั้นไม่ไกลกับสำนักงานเขตเนาะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 3-4 พันหลังคาเรือนยังต้องการความช่วยเหลือในทุกด้านนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียนนะครับในกำลังใจครับพี่ดำรงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับพี่ดำรงทักไลน์มาบอกว่าตั้งแต่3ทุ่มว่าน้ำเข้าบ้านค
3: ื
2: นวันศุกร์ไงเธอยังอยู่งานเลี้ยงอยู่เลยมั้งคุณวันศุกร
3: ์ฝนไม่ได้ไปแต่ว่าเนี่ยก็ตกทั้งคืนเนี่ยจนชุ่มฉ่ำวันเสาร์ทั้งวันวันอาทิตย์ทั้งวัน
2: แล้ววันนี้น้ำเพิ่งลงไป5เซน
3: จริงๆเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านยังไงดีบางคนห่วงบ้าน
2: ยากครับยาก
3: ไม่อยากออกจากบ้านห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้าน
2: ทุกที่เหมือนกันหมด
3: นะฮะ
2: ไม่ไปฉันอยู่ที่นี่ฉันเกิดมาคือก่อนน้ำท่วมก็บอกเฮ้ยฉันอยู่มา80 90ปีฉันอยู่มาน้ำไม่เคยท่วมไม่ออกพอน้ำท่วมปั๊บฉันก็ไม่ออก
3: จนกระทั่งบางบ้านนี่ไปอยู่บนหลังคาเรือน
2: จนไม่ไหวจนไม่ไหวไอ้คนเข้าไปช่วยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ
3: ก็ต้องลำบากกว่าเดิมอีกนะ
2: ใช
3: ่
2: นะครับเพราะว่าถ้าคือถ้าเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ได้แต่เขาจะขาดเสบียงขาดอาหารเหมือนแฟลตทั้งเคหะล่มเกล้าเคหะคลองจันนะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมแฟลตนี
3: ่
2: แต่ว่ามันท่วมบริเวณพื้นที่ข้างล่างทั้งหมด
3: ที่จะเดินออกไปเนี่ย
2: เขาออกมาก็ไม่ได้ไอเราจะเข้าไปก็ไม่มีเรือ
3: ยาก
2: ใช่ไหมเขายากพอยากเสร็จปั๊บเขาก็ถูกตัดลำพังคนที่อาศัยอยู่ตามแฟลตเนี่ยหลักๆก็คือว่าเลิกงานตอนเย็นซื้อกับข้าวไปกินที่ห้อง
3: ใช่
2: นะหุงข้าวกินที่ห้องเสร็จปั๊บก็เช้าก็ออกไปทำงานนะครับมันแทบจะไม่มีเสบียง
3: ใช่
2: พอน้ำท่วมปั๊บมันไม่มีอะไรนะ
3: อันนี้ก็เดือดร้อนนะหลายพื้นที
2: ่ใช่
3: เราไปอีกหนึ่งเขตดีไหมคะพี่
2: ครับไปคุยกับประธานชุมชนนะคุณสมพงศ์ครับสวัสดีครับคุณสมพงศ์
3: สวัสดีค่ะคุณสมพงศ
5: ์ครับสวัสดีครับครับผมสมพงศ์อ่อนกระพนครับผม
2: คุณสมพงศ์นี่อยู่แย้มชุมชนอะไรนะ
5: ชุมชนธนธานีครับ
2: ห
5: ม
2: ู่ธนธานี
5: ธนธานีนวมิน163ครับ
2: นี่ส่งมาเนี่ยเขาส่งภาพไปนี้มาไอ้บ้านเขาเนี่ยถังแก๊สลอยน้ำหมดเลย
3: โอ้โห
2: ผมยังสงสัยว่าถังแก๊สมันหนักมันลอยน้ำเหรอเผชิญน้ำลอยเรื่องแก๊สถังไม่มีแก๊ส
3: กระแสน้ำแรงขนาดนั้นจนทำให้ถังแก๊สลอย
2: หนักสุดน้ำขึ้นมาเท่าไหร่ครับในชุมชนครับ
5: ในชุมชนประมาณ80 เซนติเมตรครับ
2: 80
5: ประมาณ80
2: เซนเกือบเมตรเนี่ยนะก็แปลว่าเข้าไปถึงตัวบ้านเข้าไปข้างบนบ้านเลย
5: ข้างในบ้านประมาณ40
3: 40แล้ว
2: เข้าไปตัวบ้านเลยนะพื้นบ้านขึ้นมา40เซน
3: ข้างนอก80
5: พื้นบ้านเลยครับผมพื้นบ้านพื้นในบ้านนะครับ
2: อยู่น้ำอยู่แบบนี้กี่วันถึงตอนนี้เป็นยังไง
5: อยู่ขังอยู่ก็ประมาณ2วันเต็มๆ2วันเพราะวันที่3ก็เริ่มลดลง
2: ใครขังมันไว้ทำไมไม่ให้มันออกไป
5: ก็มันไม่ยอมออกไปอะครับ
3: เรา
5: ก็อยากจะ
3: เราเลยต้องออกมาใช่ไหม
5: ใช่ต้องรักษามันไว้ก่อนมันไม่ยอมออกไปไหน
2: ตอนนี้ลงไปแห้งหรือยังครับตอนนี
5: ้ตอนนี้ก็เริ่มแห้งครับผมเริ่มที่จะทำความสะอาดภายในบ้านกันอยู
2: ่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถนนนวมินใช่ไหมนวมิน
5: นวมิน163ครับ
2: ถ้าจากแยกลาดพร้าวนะครับผ่านเคหะคลองจันนี่คือเส้นนวมินไปออกรามินทากม8เส้นนั้นเป็นไงตอนนี้เป็นไงครับ
5: ช่วงนี้ก็ดีหน่อยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมากม8หนักมากเลยครับผมรถไม่สามารถผ่านได้เลย
2: แต่ว่าตอนนี้เช็คล่าสุดนี่แห้งแล้ว
5: รถกระบะเริ่มวิ่งได้แล้วครับ
2: ได้แล้วเช็คกับพี่นงพี่หน่วยที่ตลาดตรงกิโล8อ่ะกม8ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ตลาดตรงนั้นก็บอกว่าน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วตอนก่อนนั้นก็น้ำก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ของคุณสมพงษ์ตอนนี้ก็น้ำรถเริ่มทำความสะอาดคนแล้วมีรถจมน้ำจมอะไรบ้างไหมในหมู่บ้าน
3: เสียหายหนักไหม
5: มีส่วนใหญ่จะขยับกันหมดไปไว้ที่สูงหมดไปไว้ที่ในโรงเรียนหมดครับ
3: คือเราเตรียมพร้อมแล้วหรอ
2: ก็แสดงว่าคืนวันศุกร์ใช่ไหมพอมันลงหนักเข้าน้ำเริ่มขึ้นตอนนั้นยังไม่นอนก็เริ่มเอารถออกอย่างนั้นเหรอ
5: เริ่มเอารถออกเลยครับผมไปเพราะว่าเราเคยผ่านมาครับครั้งนึงแล้ว
3: ใช่ไหม
5: พอเริ่มฝนตกหนักปั๊บก็เริ่มเอาออกเลยครับ
2: เขารู้ว่าเพราะบ้านเขาต่ำน้ำมันท่วมพอน้ำมันค่อยๆเพิ่มขึ้นปั๊บเอ้ยขึ้นขอบล้อแล้วคงอยู่ไม่ได้มีท่าไม่ดีเอาหนีไปอยู่โรงเรียน
3: ดีนะคะมีการเตรียมพร้อมก
2: ็ลดความเสียหายลงไปได้เนา
3: ะ
2: แล้วความช่วยเหลือล่ะจากสำนักงานเขตจากอะไรเข้ามาถึงไม่ชาวบ้านขาดแคลนอะไรอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรไม่ถึงตอนนี้ครับ
5: ความช่วยเหลือตอนนี้เพิ่งจะได้เข้ากล่องมา200กล่องเมื่อกี้นี่ยังแจกยังไม่ทันเสร็จเลยครับผม
3: อ้าวเหรอฮะ
5: ได้เข้ากล่องมาแค่200กล่อง
2: ใครเอามาแจกให้อ่ะครับจะได้ขอบคุณเขาด้วย
5: ทางเขตเอามาให้ครับผม200กล่องและน้ํา200ขวดแต่ถามว่าพอมั้ยมันก็ไม่พอครับผม
3: แล้วยังต้องการอะไรเพิ่มอีกคะ
5: ก็จริงๆอยากได้ถุงยังชีพนะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันอาหารการกินพอที่จะหากันได
2: ้ครับ
5: ครับถ้าเกิดว่ามีถุงยังชีพพวกยาน้ำพวก
3: ยารักษา
5: คร
3: ับ
5: ผมยารักษาโรคอะไรพวกนี้ครับผม
2: ครับเพราะว่าแช่น้ำนานๆเนี่ยนะมันอันตราย
3: โรคมาที่กับน้ำเยอะ
2: ก็ดูสิวันก่อนนายกรัฐมนตรีไม่ใส่รองเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันคนมันโทษคนว่าเสียขนาดไหนเนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปไม่มีรองเท้าบู๊ตอ่ะน้องฝน
3: โรคผิวหนังจากความชื้น
2: ใช่มั้ย
3: กลัว
2: อันตรายอันตรายได้ครับคุณสมพงษ์ขอบคุณมากสะท้อนปัญหาให้ได้ยินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางกรมประชาสัมพันธ์เราก็เป็นข้อต่อเชื่อมโยงประสานทุกฝ่ายนะครับให้ได้รับความช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดแล้วเนาะว่าตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: เป็นอีกหนึ่งพื้นที่
2: พี่เล่าให้น้องฝนฟังนิดนึงเนี่ยพี่เดินลุยน้ำเนี่ยนะตอนแรกพี่ใส่รองเท้าเดิน
3: เพราะว่า
2: น้ำมันถึงเข่าไง
3: ร
2: องเท้าแตะน่ะเพราะว่าไอ้รองเท้าบูทเราใส่รองเท้าบูทในน้ำเราเดินไม่ได
3: ้มันหนัก
2: น้ำมันเข้ามาในบูทไง
3: แล้วมันก็จะ
2: แต่ถ้ารองเท้าแตะเราใส่เดินได
3: ้
2: ทีนี้พอใส่เดินเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปกติไปก็เดินลุยน้ำอ่ะเนา
3: ะ
2: ไปกลับก็2โลก็เดินลุยไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาปั๊บแล้วก็ปกติแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมเท้ามันเจ็บๆอ่ะ
3: เจ็บๆเหรอ
2: ปรากฏว่าไอ้ที่เราใส่รองเท้าเดินเนี่ยมันเสียดสีกับผิวแล้วทำให้มันพองแล้วก็แตกเป็นน้ำถูกไหมแล้วทีนี้มันก็แตกเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้ามันไม่ใช่สำหรับมันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใส่รองเท้าแล้วก็จะ
3: โอกาสติดเชื้อโรค
2: ใส่เดินเท้าเปล่าผมคิดว่าสบายกว่าผมจึงใส่เท้าเดินเท้าเปล่าใช่
3: หรอคะ
2: แต่ถ้าเรามีไอ้บูทถึงขานะเขาว่านะ
3: หรือว่าเสื้อที่มันกันน้ำ
2: แต่มันไม่มีไงนาทีนั้นจะไปซื้อที่ไหนหรอ
3: เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวทีมงานขึ้นก็ได้เนี่ยไปดูที่เซเว่นน่ะตอนนี้ต้องขอบคุณเซเว่นเลยนะเนี่ยมันต้องยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะน้องฝนจริงๆ
3: ว่าพี่บอกก่อนเข้ารายการแล้วว่าเนี่ย พอเซเว่นนะไม่มีอาหารการกินอยู่นะ
2: ถ้าไม่มีเซเว่นเนี่ยสำนักงานเขตกทมมันอยู่ยังไง
3: ตอนนี้เกลี้ยงเชลนะหลายที่เกลี้ยงหมดเลยนะพี่
2: ผมต้องขอบคุณเลยเนี่ยแล้วเข้าไปในเซเว่นนะ
3: อะไรยังเหลืออะไรยังขาด
2: ไอ้เครื่องใช้ความงามทั้งหมดมีครบ
3: ตอนนี้ไม่ต้องการแล้วความงามอ่ะ
2: แต่ว่าข้าวสารมีนะหน้าหมู่บ้านผมนะแต่ว่าไอ้ของกินของสำเร็จรูปปลากระป๋องหมดเกลี้ยงเลย
3: เขาเก็บไว้เป็นเสบียงแล้ว
2: แต่ว่าขอบคุณนี่ขอบคุณนี้ด้วยสาพัด
3: ค่ะ
2: ช่วยเติมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ตลอดอ้าวมาม่าบอกเขาเลย เติมให้ตลอดนะแต่มีบางจังหวัดที่ขาดบ้างแต่ก็ยังมาเติมนะ แล้วก็ต้องขอบคุณคือผมก็ต้องลุยน้ำมาซื้อไงมาซื้อเซเว่นก็มาซื้อก็เจอน้องพนักงานขายก็เจอเจอเสร็จปั๊บก็วันหลังมาอีกก็เจอเขาอีกเหมือนกัน
3: ก็คนเดิมเหรอ
2: ก็เจอคนเดิมวันไปครั้งที่3เอ้าเธอยังอยู่อีกเหรอต้องถามคำนี้เอ้าแล้วเธอยังอยู่อีกเหรอบอกว่าพี่ดูกลับบ้านไม่ได
3: ้ก็คือเป็นคนที่ต้องอยู่กะได้แล้วก็ที่บ้านเนี่ย
2: 1กลับบ้านไม่ได้
3: ค่ะ
2: 2ไอ้คนจะมาเปลี่ยนมันก็มาไม่ได
3: ้ใช
2: ่ก็เลยต้องอยู่
3: ก็ต้องเป็นคนนั้น
2: เราก็ต้องขอบคุณเขาอีกเอาเราออกนอกกรุงเทพไปนิดหนึ่งนะไปที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็เห็นคลิปท่านในอำเภอบ้านสร้างนะครับท่านเศรษฐวุฒินะท่านก็ออกลุยชาวบ้านตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะไปเยี่ยมเขาก่อนนะ
3: โอ้แต่ตอนนี้
2: ชาวบ้านเขาทักเฟซบุ๊กในอำเภออ
3: ๋อเหรอ
2: บอกเนี่ยที่บ้านน้ำท่วมตอนนั้นฝนยังไม่เข้ามานะในอำเภอไปหาถึงบ้านชาวบ้านตกใจกลัวว่าในอำเภอจะมาต่อว่า
3: อ๋อเหรอ
2: บอกไม่มาเยี่ยมไปถามท่านนึงก็ได้ครับสวัสดีครับท่านในอำเภอครับ
3: สวัสดีค่ะท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิ
6: สวัสดีครับพี่หนอมคุณฝนครับ
3: ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับท่านครับผมเท่าที่ผมตามดูท่านนะท่านเตรียมตัวเตรียมชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วขนาดนี้ขนาดเตรียมแล้ววันนี้ล่าสุดเป็นไงครับของบ้านสร้างครับ
6: โอ้ของผมเนี่ยต้องอันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางจังหวัดนะจังหวัดปราจีนโดยพผ.จังหวัดเนี่ยโดยผู้อำนวยการภัยจังหวัดท่านผู้ว่านี่ท่านมีหนังสือด่วนฉบับหนึ่งนะลงวันที่22กันยาครับพี่หนอมพี่ฝนครับ
2: 22ก่อน23ประกาศเนี่ยนะ
6: 22กันยา22กันยาเนี่ยครับมาเตือนเลยว่าวันที่23ถึง27เนี่ยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะครับในจังหวัดปราจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยหนังสือเตือนฉบับเนี้ยพอวันที่23พวกผมเนี่ยร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นลงปูพรมไปหาชาวบ้านเลยว่าเฮ้ยเก็บของเลยเก็บของน้ำยังไม่มาไม่ต้องกลัวเก็บของของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ่ยมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเก็บ
2: นายอำเภอออกไปสั่งชาวบ้านเก็บของเลยยกของเลยเหรอ
6: ผมไปเองด้วยพานำทีมไปเองด้วยแล้วก็กำนันผู้บ้านนายกทุกที่ผมพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่หนอมคุณฝนพีคที่สุดก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25เนี่ยเช้าเนี่ยทยอยกวาดเก็บหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเย็นวันศุกร์ปุ๊บฝนถล่มหนักเนี่ยพวกผมเนี่ยข้าวของเนี่ยรอดหมดเลยครับไม่มีรถเสียหายไม่แต่คันเดียวครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: คือชาวบ้านคือพูดง่ายๆมาต้อนชาวบ้านนะพอรู้นะกรมอุตุก็เตือน23ถึง27ใช่ไหมพอมีคำสั่งถึงนายอำเภอเสร็จปั๊บนายอำเภอพากำนันท้องที่ผู้ใหญ่อบต.เทศบาลออกไปนะบอกชาวบ้านคือเรียกบอกต้องให้ชาวบ้านร่วมมือถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือคุณจอดรถไว้ทิ้งของไว้น้ำมาเอาไม่อยู่
3: ใช่
2: พอนายอำเภอไปหน่วยงานไปกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเตือนลูกบ้านทุกคนเก็บเสร็จปั๊บไม่มีของจมน้ำเลยพูดง่ายๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียใหญ่
6: ๆครับใช่ครับไม่มีแม้แต่คันเดียวอะมอเตอร์ไซค์คันเดียวไม่มีเลยครับ
2: อ
3: ันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากเลยนะแล้ว
2: ในทางปฏิบัติท่านเราฟังกรมอุตุไหมฟังแล้วเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านประสบภัยอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราฟังกรมอุตุแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็เฉยๆเราคิดว่าไม่เป็นไรอะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นขึ้นมาครับ
6: คืออย่างนี้พี่หนอมผมเนี่ยยึดถือว่าหลักเนี่ยเกินนี่กว่าขาดนะครับเกินนี่กว่าขาดก่อนดีกว่า
3: เกินไว้ก่อนดีกว่า
6: ไม่ต้องไม่ต้องเราต้องเชื่อกรมอุตุเชื่อพอแต่เราต้องลงไปเลยนะไม่ใช่ไม่ลงไปโดยที่ชาวบ้านเขาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าไม่เป็นไรปีแล้วปีที่แล้วไม่ท่วมปีนี้ก็ต้องไม่ท่วมอย่างเงี้ยแล้วก็คุ้นชินกับการอยู่บ้านไม่กล้าไม่อยากอพยพกันเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลงไปกระตุ้นว่าเชื่อเถอะขนไปเนี่ยอย่างมากก็เป็นการออกกำลังกายถ้าน้ำไม่ท่วมก็ขนกลับแค่นั้นเองถือว่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับพอเขาเชื่อกำนันที่บ้านลงไปโบสถ์นายกลงไปทุกที่ทำเขาก็เชื่อมันก็เลยรอดมาจากการเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะครับพี่หนอมคุณฝนครับ
2: เกินดีกว่าขาด
3: ชอบคำนี้นะ
2: ชาวบ้านพอเห็นนายอำเภอมากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่มาเขาให้ความร่วมมือใช่ไหมนั่นเขาให้ใช่ไหม
6: โอ้โหเขาให้ความร่วมมือมากครับโดยเฉพาะพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นที่เชื่อถือของลูกบ้านมากนะครับแล้วก็เขาก็เชื่อมโยงกับนายกท้องถิ่นทุกที่นะครับเพราะนั้นเนี่ย การทำงานสอดประสานกันระหว่างชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เทศบาลกับนายอำเภอเนี่ยมันก็เลยสอดประสานรับกันเพราะนั้นภัยน้ำชุกช่วงวันที่24ถึง27ที่อื่นหนักๆเนี่ยที่นี่ถือว่ารอดครับท่านครับขออนุญาต
2: นายอำเภอเช็คลายกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านทุกวันไหมวันละกี่รอบ
6: ให้รายงานวันละ3รอบครับ
3: โอ้โห
6: ว่าน้ำถึงไหนแล้วที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีใครอยู่ติดเตียงตรงไหนไหมรีบไปขนอพยพมานะครับอย่างว่าเช้าก็ไปขนอย่างอีกโซนตำบลบางกระเบา 3-4 คนบอกว่าขอมาก่อนน้ำยังไม่ขึ้นแต่ขอมาอยู
7: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
14: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไป จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
15: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสภาภาครายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้ว

หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามีทีมงานองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างค่ะคุณพี่เชษฐ์เดืองนาคนะคะพร้อมด้วยช่างเทคนิคของเราค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเช่นเคยค่ะรายการของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สำหรับช่วงรู้เรื่องนัดทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาโฟนอินสัมภาษณ์สดคุยกันสดๆเลยนะคะกับคุณปรีชาแก้วกระจ่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครนะคะกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการให้แยกข่าวของเรานะคะได้มาร่วมกิจกรรมค่ะกับการเตรียมจัดงานต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยค่ะลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับคุณแป้นปิยนุชแป้นน้อย

0: กำหนดการเป็นอย่างไรบ้างนักกีฬาอัศวินนักตบลูกยางไทยวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะไปที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะติดตามช่องทางไหนได้บ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจแก่เมืองนครค่ะก็ได้มีการประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยก็ได้มอบหมายให้ท่านธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการหารือประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะสองท่านที่จะเดินทางกลับมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแสดงความยินดีแล้วก็เชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะการดำเนินงานดังกล่าวก็นับเป็นอีกแนวทางนะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัดค่ะตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬานะคะและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อหาทางด้านของนายกชานะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกชาคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ อยากจะให้ท่านนายกได้พูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างมีกำหนดการอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ตรงกับวันที่5ตุลาคมนะครับเราจัดในนามของกลุ่มคนรักเมืองคอนนะครับเป็นภาคเอกชนเราไม่เกี่ยวกับภาครัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าจากภาคเอกชนหลายๆฝ่ายเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆฝ่ายนะครับที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็ทางห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ให้สถานที่นะครับก็สถานที่นะครับทีนี้เราตรงนี้แหละขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในวันที่5 ตุลาคมนี้นะครับให้ท่านมาร่วมกันต้อนรับให้กำลังใจให้กับฮีโร่สองสาวนักตบทีมชาติไทยนะครับที่นำพาชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและไปสู่เวทีโลกในเรื่องของการได้ไปโอลิมปิกนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของขบวนต่างๆที่เราจะจัดเนี่ยก็เราจะจัดแห่จากสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้วงโยธวาทิตของโรงเรียนชะอวดคุณาธารนะครับซึ่งเป็นวงโยธวาทิตในระดับประเทศนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทุกท่านเพราะมันมากนะครับก็สโลแกนของกลุ่มเรานโยบายของกลุ่มเราก็คือพูดง่ายๆว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงก็ให้ส่งกำลังใจนะครับนี่คือกุศโลบายของกลุ่มคนรักเมืองนครนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชจงร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมกันเชียร์รับนักกีฬาที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเราจะเริ่มกิจกรรมของการจัดก็ริ้วขบวนจะแห่ก็เวลาบ่าย3 โมงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมในขบวนหรือท่านจะมาร่วมอยู่ที่เซ็นทรัลก็ได้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยครับเราจะมีของที่ระลึกก็คือลูกวอลเลย์บอลซึ่งมีลายเซ็นของสองสาวนักตบทีมชาตินะครับจะพูดง่ายว่าเซอร์ไพรส์แจกนะครับเสิร์ฟแบบเหมือนกันเล่นเลยครับใครรับได้ก็เอาไปเลยนะครับตรงนี
0: ้มีเยอะไหมคะท่านนายกคะมีเยอะไหมคะลูกวอลเลย์บอล
1: ประมาณตอนนี้ที่เช็คเสร็จแล้วมีผู้จำนงให้มาก็

0: บาล100ลูก
1: อ๋อเยอะดูนะคะ100ลูก
0: ลงมาเส้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมทวินโลตัสนะครับที่เขาจัดในเรื่องกองอาหารให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานคือซึ่งที่ได้ร่วมกันทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยไอ้จังหวัดอื่นๆได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วปีนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปีมหามงคลด้วยมหามงคลเรื่องอะไรคือเรื่องของพระธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คืออเมซิ่งพูดง่ายว่าเป็นอเมซิ่งของคนนครศรีธรรมราชที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับกี่ปีเรียกว่าเป็นศตวรรษก็ว่าได้ที่ไม่เคยมีที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะได้เข้าไปสู่ในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าน้องๆทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกฝ่ายนะครับสมควรยกย่องและเชิดชูประกาศศักยภาพประกาศเกียรติคุณให้กับน้องๆเขาให้เป็นที่ประทับใจนะครับก็ยกตัวอย่างเหมือนน้องเนเน่ก็เป็นคนใต้ตอนนี้ก็ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกดังกระฉ่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากจะให้คนนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกันมีความภาคภูมิใจร่วมกันให้กำลังใจกับน้องๆทั้งสองท่านนะครับในฐานะที่เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่เขาจัดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจัดพิธีกันใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากลุ่มคนรักเมืองคอนเราไม่ทำเนี่ยผมถามว่ามันจะเงียบมันกลายเป็นว่ายังไงอ่ะ
1: น่าเสียดาย
0: เหมือนกับว่าเสียดายแล้วก็
1: เสียดายที่ไม่ได้จัดนะ
0: คะไม่รู้ว่าสักกี่ปีอีกถึงจะเวียนมาพบแบบนี้อีกอ่ะนะครับอันนี้ซึ่งเราคาดคะเนไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีเชิดชูคนดีเพื่อให้เป็นคนดีสีเมืองนครของเรานะครับซึ่งไปสร้างชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับแต่วันนี้กีฬาสร้างคนสร้างชาติแล้วก็สร้างรายได้ด้วยน
1: ะ
0: ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนลูกหลานเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของจังหวัดที่พวกเราทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมนะครับลำพังแค่กลุ่มผู้ก่อกะกลุ่มคนรักมรดกกลุ่มเดียวเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ถ้าขาดพี่น้องมาร่วมมือตรงนี้เพราะนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ในวันที่5ตุลาคมนี้ผมอยากจะเห็นพลังของพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันส่งแรงใจให้กับ2นักกีฬาลูกหลานเมืองนครของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องอัจฉราพรคงยศหรือน้องเพียวและน้องแป้นนะครับน้องปิยะนุชแป้นน้อยที่เป็นเสื้ออวดนะครับอันนี้ก็คนสี่ชนนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลเขาแล้วเราก็ร่วมกันภาคภูมิใจในฐานะที่เราคือคนนครนะครับ
1: ค่ะท่านนายกคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าท่านใดจะประชาชนพี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ที่ไหนเวลาไหนบ้างคะบ่ายสามก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมคะวันที่ห้า
0: ครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับถ้าท่านจะไปร่วมริ้วขบวนด้วยก็ได้ทั่วไปที่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะมาที่เซ็นทรัลทีเดียวก็ได้นะครับแต่ขบวนนี้เราจะเริ่มมาที่ศาลหลักเมืองด้วยเพื่อให้น้องทั้งสองเนี่ยได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนะครับแล้วออกจากศาลหลักเมืองก็ก็ริ้วขบวนมาที่วัดพระบรมธาตุนะครับแล้วก็ให้น้องได้เข้าสักการะองค์พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับน้องกับทีมงานทั้งหมดและจากนั้นเราก็ขบวนก็จบตรงนั้นและหลังจากนั้นน้องก็ให้น้องได้ไปที่โรงแรมนะครับเพื่อไปพักรับอาหารแป๊บนึงแล้วก็มาที่โรงที่ห้างเซ็นทรัล
1: คร
0: ับที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้กิจกรรมต่างๆจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้นะครับ
1: ท่านใดที่สะดวกก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ที่ห้างเซ็นทรัลตอนประมาณ5โมงใช่ไหมคะท่านคะ
0: ตอนประมาณ4โมง30ก็มาได้เลย
1: มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถ
0: แน่นอนอยู่แล้วอันนี้
1: คนต้องเยอะมากแน่ๆค่ะท่านผู้ฟังคะ
0: เพราะทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จัดประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ภายในบริเวณห้างเนี่ยครับ พื้นที่ของห้างเนี่ยเขาเนี่ยให้เราใช้พื้นที่ในบริเวณห้างทั้งหมดเลยนะครับแต่ในชั้นล่างอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าตรงนี้ทางห้างเซ็นทรัลเขาก็ได้สละส่วนหนึ่งให้กับเราในฐานะที่เขาก็มาทำกิจการในนครศรีธรรมราชตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารห้างเซ็นทรัลด้วยนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของคนนครนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่กำลังฟังรายการให้แยกข่าวของเราในตอนนี้ได้เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ครับก็สุดท้ายก็กับผมในฐานะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครก็ขอกราบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าท่านมีเวลานะครับท่านมีอย่างไรก็แล้วแต่อยากเชิญชวนเรามาร่วมแสดงพลังมวลมหาชนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ประวัติศาสตร์ในนครศรีธรรมราชได้จารึกว่าวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองนครที่เราได้ร่วมกันต้อนรับลูกหลานชาวนครที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกในระดับประเทศนะครับกลับบ้านเพื่อรับขวัญ น้องนักกีฬาทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกชานะคะนายปรีชาแก้วกระต่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะมาเจอกันอีกเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดอย่างละเอียดกว่านี้อีกนะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันพรุ่งนี้นะคะวันพุธกับรายการตลอดอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะกับการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลูกหลานคนนครกลับบ้านนะคะในวันที่5ตุลาคม2569ซึ่งก็จะมีขบวนแห่นะเหมือนที่ท่านนายกชาได้บอกไปมีขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณของสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณหน้าค่ายวชิราวุธนะคะไปจนถึงแห่มาที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้น้องๆได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นค่ะก็ไปยังแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะก็ได้นักกีฬาก็จะได้ร่วมสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ท่านที่สะดวกที่จะไปต้อนรับที่ศาลหลักเมืองหรือว่าร่วมขบวนแห่หรือที่วัดพระธาตุก็สามารถที่จะร่วมขบวนแห่ได้เลยส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกสามารถที่จะไปรออยู่ที่ห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมอย่างที่ท่านนายกบอกไปมีการแจกลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นตอนนี้ก็คือร้อยกว่าลูกแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้แล้วก็พบกับกิจกรรมที่เป็นการแสดงความต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นะคะที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดที่สนใจมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกับการต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยลูกหลานชาวนครนะคะฮีโร่คนสำคัญที่เป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะและคว้าสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะและท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยท่านนายกชาพร้อมทีมงานนะคะก็จะมาเจอกันตัวเป็นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงประมาณบ่ายโมง7นาทีถึงบ่าย2นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชสวทสุราษฎร์ธานีสวทชุมพรและสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10 10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีรายการให้แยกข่าวของเราเช่นเคยนะคะโดยสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนุกี้เสรณีนาวงพร้อมกับทีมงานองค์คาพยพของเรานะหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เรืองนาคและช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทางสถานีวิทยุสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทางสถาน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ75สถานีและในวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อย้อนนำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ตราตึงอยู่ในหัวใจคนตราดด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดตราดและการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในช่วงนี้ไปติดตามกับช่วงภาพเก่าเล่า

่งพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2511นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติที่ประชาชนชาวตราดและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เฝ้ารอด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีทุกสายตาเปล่งประกายด้วยความสุขและความปลื้มตันใจเมื่อพระองค์เสด็จถึงวัดไผ่ล้อมด้วยพระจริยวัตรที่สง่างา

พระเมตตาพระสุรเสียงที่ทรงตรัสกับประชาชนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำให้ผู้ที่ได้ยินต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลการเสด็จมาทอดกฐินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพระราชกุศลหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนให้เปลี่ยนด้วยความศรัทธาความรักในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวบ้านที่มาร่วม

0: าสาคารอดีตข้าราชการครูท่านได้เล่าให้ฟังว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณีโกสาคารข้าราชการบำนาญขณะนี้อายุ85แล้วแต่โอกาสของดิฉันตั้งแต่ตอนทำงานมีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จพระราชินีสมัยรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์มาทอดกฐินที่วัดไผ่ล้อมทุกคนตีชาวตราดยินดีมากตัวดิฉันเองไม่ได้ตื่นนอนหรอกพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหาที่ว่าท่านจะเสด็จตรงไหนเราถึงจะได้เห็นท่านด้วยอย่างชัดเจนทุกคนตัดกระดิกกระวีกว่าและคนที่อยู่ไกลๆนะเขามาค้างคืนกันด้วยเพราะบางคนบางทีมันอยู่ไกลกันอ่ะก็ต้องรีบมาหาที่นั่งดิฉันก็บังเอิญได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆคนแก่ท่านข้าประทันคนแก่ในหลวงชอบไปทักทายคนแก่แล้วก็นั่งไม่ได้ยืนท่านดูข้างหลังมองไม่เคยเห็นท่านสวยมากและในหลวงก็หล่อมากและท่านก็พูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ใกล้ท่านประทันพูดค่อยๆแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ที่สุดพอท่านสะอาดทอดกฐินเสร็จท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อไปเสวยพระทยาหารมีครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นแม่ครัวทำอาหารให้ท่านเสวยมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งท่านทานเสวยแล้วถามทหารว่าบอกทหารว่าให้ไปถามแม่ครัวซิว่าหมูที่ต้มแล้วใบอะไรเขาเรียกใบอะไรทหารก็มาถามแม่ครัวก็บอกว่าใบชะมวงทหารบอกพูดไม่ถูกไม่รู้จักใบชะมวงอ่ะก็ไปบอกใบมะม่วงบอกไม่ใช่แม่ครูเรียนหนีแม่ก็บอกไม่ใช่ใบชะมวงนะแล้วแบบบอกหลังจากนั้นแล้วใบหมูชะมวงของจังหวัดตราดมีชื่อเพราะว่าคนเขาชมว่าสมเด็จพระราชินีชมว่าหมูชะมวงของจังหวัดตราดอร่อยดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันเลยว่าหมูชะมวงจังหวัดตราดอร่อยมากและเราตื่นเต้นมันไม่ได้รับไม่น้อยพอท่านเสด็จไปได้ยังตามไปอีกไปสนาสนาการอีกเพราะว่าคนมันเยอะมากไงก็อยากเห็นตอนเสด็จกลับอ่ะโอ้เราตื่นเต้นดีใจสำหรับคนตราดด้วยนะคะและดีโอกาสได้เฝ้าท่านยังใกล้ชิดอ่ะนะคะตื่นความประทับใจของเราของในตัวแทนค่ะเพราะเราถึงพระองค์ท่านแล้วตื่นตันแล้วก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้เห็นในหลวงพระราชินีที่มาจนบัตราดให้ความอบอุ่นของเราดิฉันสิ่งนี้แหละเราจะจดจำไว้ตลอดว่าเราไม่ลืมเรามีแต่ชีวิตแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอท่านตอนไปเรียนเฝ้าเสด็จตอนทำงานเพราะได้ข่าวว่าท่านสิ้นพระชนม์แล้วตั้งแต่ในหลวงแล้วเราก็จะเอาไว้ทุกข์ให้ท่านตั้งแต่ตอนนี้พระราชินีก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องหลักตรงศพเนาะประเด็นตรงศพเรื่องขยะถวายพระเพลิงเราคิดว่าท่านก็จะต้องถึงเวลาแล้วเราก็อยากจะ

ประชาชนที่มารอรับเสด็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายคนมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดความเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นความสุขที่ยากจะลืมเลือนนี่คือความรู้สึกจากใจของประสบกรณิกรชาวไทยการเสด็จมาทอดกฐินเป็นการส่วนพระองค์มาวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงสายใยแห่งความรักความศรัทธาความจงรักภักดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่เปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและเป็นความทรงจำที่งดงามตรา

0: รอยพระเมตตาคุณผู้ฟังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่ดีมีสุขกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในหมู่บ้านในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเริ่มตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและในช่วงนี้ทางรายการขอนำทุกท่านตามรอยพระเมตตากับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแห่งศรัทธาที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

ายพระเมตตาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี

ชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาได้ดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคง

คุณแม่ของแผ่นดินได้อย่างรากลึกในจังหวัดตราดครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านในจังหวัดตราดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างภาคภูมิใจโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่งตั้งมา

0: างกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งหมู่บ้านละ 8,000 บาทเงินความทุนนี้เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นที่จะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพป้องกันยาเสพติดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งมึนเมากองทุนนี้เป็นเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดตราดหลายชุมชนได้นำเงินกองทุนไปต่อยอดเช่นการจัดอบรมอาชีพการรวมกลุ่มผลิตสินค้าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนกองทุนนี้ถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือยามเดือดร้อนรวมทั้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความโปร่งใสและยั่งยืน
1: เราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุน

0: ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับ
1: จากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่ายาเสพติดทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวสะท้อนให้เห็นถึงพลังแรงของยาเสพติดและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนแต่คือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนด้วยกันเองการเพิ่มเงินกองทุนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างปฏิญาณตนที่จะร่วมกันตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้หมู่บ้านให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของ

0: ะสืบสานพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่คือเรื่องราวของพลังแห่งความเมตตาที่ไม่เพียงชุบชีวิตผู้คนแต่ยังเปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังและความมั่นคงกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและความร่วมมือที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากยาเสพติดและสร้างสังคมที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไปพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดตราดกับการสานต่อพระราชปณิธานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งการสานต่อพระราชปณิธานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมแต่คือการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเสียสละและความรักชาติภายใต้ร่มพระบรมีประสบกรณิกรชาวตราดจะร่วมแรงร่วมใจเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความมั่นคงและความสุขของแผ่นดินไทยตลอดไปในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพูดคุยกับนายวชิระกระต่ายจันทร์สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพลูอำเภอเมืองจังหวัดตราดกับการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมวชิระกระต่ายจันทร์ครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูหมู่8ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับก็วันนี้นะครับจะขออนุญาตถึงพูดถึงการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านเขาภูนะครับซึ่งการเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูนั้นเราได้รับโครงการมาตั้งแต่ปี2564นะครับด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนนี้ในกระบวนการทำงานนะครับเราใช้จิตอาสาของหมู่บ้านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับด้วยก็ประมาณ8,000 บาทนะครับน้ำพระทัยของพระพันปีนะครับที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้มาทำการใช้จ่ายในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานของเรานะครับจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนะครับจำนวน11ท่านนะครับแล้วก็การรับสมาชิกซึ่งการรับสมาชิกนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราเปิดใจกับการความรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีมาอย่างไรนะครับซึ่งเมืองในพระปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับได้มอบเงินกองทุนศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุนแห่งความดีงามนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในชุมชนนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งขออนุญาตได้พูดคุยถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนของหมู่8บ้านเขาภูนั้นเป็นชุมชน2ศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะครับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะฮะชุมชนเขาภูนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับโดยใช้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมการดำเนินการกิจกรรมในชุมชนนั้นเราใช้กฎหลัก นะครับกฎหลักของชุมชนเข้มแข็งก็คือเราใช้กฎอภิหานิยธรรม7ประการนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่ากฎหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราใช้ที่เรามุ่งเน้นถึงการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะครับสมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิดอันนี้แน่นอนครับว่าในการประชุมของทุกเดือนทำให้เราเข้าใจนะครับถึงการทำงานของทุนในชุมชนนะครับสองก็คือสมาชิกมันเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสามก็คือสมาชิกยอมรับมติของเสียงในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตัดสินนะครับ4. สมาชิกให้การยอมรับเคารพอาวุโสครับ5สมาชิกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับผู้ได้โอกาสในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีชราคนชราคนพิการแล้วก็คนที่ยากจนกว่านะครับข้อ6สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามข้อ7สมาชิกช่วยกันทำเนื้อบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าสถาบันหลักของคนไทยนะครับต้องยึดหลักสถาบันเป็นหลักแล้วก็กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นสถาบันหลักที่พระพันปีหลวงของเรานะครับได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญต่างๆนะครับชุมชนเขาภูนะครับก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการใช้ชีวิตในชุมชนไม่ว่าแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับก็จริงที่ยึดถือว่าร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งการต่อยอดนะครับและความยั่งยืนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดินแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับได้พระองค์ท่านได้เสด็จจากไปนะครับแต่ความรักและความอะไรที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกๆชุมชนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับชุมชนเขาภูก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตราดนะฮะที่เป็นความโชคดีของคนในจังหวัดตราดนะครับ261หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับเราเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับก็ด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับเราชาวเขาภูนะครับก็มีความตระหนักในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงมอบทุนไว้นะครับถึงแม้จะเป็นทุนจำนวนที่ไม่มากนะครับแต่พวกเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับให้ลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสวทราชบุรีกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทันเวลาและสถานีเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันสุริยพรสิงห์พันธ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดี โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่หากเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนทำให้เกิดความอับอายหรือเสียที่เสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในการที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชี่มัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการบอกเล่า90นะคะจะมีเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะมาติดตามเริ่มจากการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะที่จะต้องยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้สิทธิ์นะคะพร้อมกับรายละเอียดของวงเงินสวัสดิการที่จะได้รับในเดือนตุลาคมนี้ต่อกันด้วยเรื่องราวของสุขภาพนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอุทกภัยนะคะกับแนวทางของการใช้ซ่วมชั่วคราวแล้วก็การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคแล้วก็การปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับคนรักสุนัขและแมวที่ควรจะรู้ทันนะคะกับภัยของการโพสต์หาบ้านสัตว์เลี้ยงบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะแฝงกลลวงการเรียกเก็บถึงค่าขนส่งค่ากรงค่าวัคซีนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะตัดการติดต่อนะคะดังนั้นการโอนเงินก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือว่าตัวตนของผู้ที่โพสต์ให้อย่างรอบคอบนะคะทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69กันค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90กับเรื่องราวข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังนะคะได้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เร่งยืนยันตัวตนนะคะพร้อมกับเปิดรายละเอียดวงเงินเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะได้แจ้งความพร้อมนะคะสำหรับการเริ่มใช้สิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์จะต้องเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC เองค่ะก็ให้มีการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนที่จะใช้สิทธิ์นะคะเนื่องจากผู้มีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้และหากดำเนินการล่าช้าก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการทบทวนสิทธิ์ย้อนหลังนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะผ่านหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารด้วยกันนะคะก็คือธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะในวันเวลาราชการของการทำธนาคารนั่นเองค่ะก็คือไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เลยหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาและทางธนาคารกรุงไทยในเวลาทำการของธนาคารได้จนถึงวันที่12 มกราคม ปี 70เลยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารนะคะแนะนำให้ตรวจสอบผลกับทางเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถตรวจสอบผลได้ในวันถัดไปเลยค่ะโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการหรือว่าสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโทร02-109-2345ที่ทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยนะคะโดยสำหรับวงเงินสวัสดิการเดือนตุลาคมนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เลยก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเฉพาะเดือนตุลาคมซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปนะคะพร้อมกับได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนี้เลยและยังวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมทั้งบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้ารถโดยสารเอกชนและยังเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังขาในวันที่20ตุลาคมนี้ผู้มีสิทธิ์เป็นคนพิการนะคะซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับเพิ่มเบี้ยความพิการไปอีก200บาทต่อเดือนนะคะโดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์นะคะผู้รับมอบอำนาจหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะให้รีบยืนยันตัวตนนะคะพร้อมกับรายละเอียดวงเงินเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรื่องราวสุขภาพกันค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90กับเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการแนะนำการขับถ่ายหรือว่าการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมชั่วคราวอย่างถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าอุทกภัยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ห้องน้ำหรือว่าระบบสุขาภิบาลไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติประชาชนก็อาจจำเป็นจะต้องใช้ส้วมชั่วคราวเพื่อการขับถ่ายนะคะทั้งนี้การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องก็เป็นวิธีที่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเพื่อการป้องกันการรั่วไหลการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและก็ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยสำหรับเรื่องของการขับถ่ายในส้วมชั่วคราวนะคะก็ควรที่จะขับถ่ายลงในถุงดำแล้วก็แนะนำให้ซ้อนถุงกัน2ชั้นนะคะเพื่อการป้องกันการรั่วซึมหรือว่าถุงฉีกขาดเองและหากสามารถเลือกได้ก็ควรที่จะใช้ถุงที่เหมาะสมกับการจัดการขยะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและหลังจากขับถ่ายเสร็จนะคะก็ควรที่จะใช้ปูนขาวหรือว่าขี้เถ้าเนี่ยประมาณ2ช้อนโต๊ะโรยลงในถุงด้วยเพื่อช่วยในการลดกลิ่นและลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วจากนั้นก็มัดปากถุงให้แน่นหนานะคะเพื่อป้องกันแมลงวันสัตว์พาหะแล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อโรคเข้าสู่บริเวณโดยรอบนั่นเองค่ะและเมื่อรวบรวมถุงที่บรรจุสิ่งปฏิกูลแล้วก็ควรที่จะนำไปเก็บรวมไว้ในถังขนาดใหญ่ซึ่งมีฝาปิดไว้มิดชิดนะคะหรือว่าภาชนะที่มีการแข็งแรงและปิดได้สนิทโดยอาจจะใช้ถุงปุ๋ยพลาสติกหรือว่าถุงที่มีความเหนียวที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมนะคะแล้วก็มัดปากไว้ให้แน่นเพื่อรอการกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะทั้งนี้ก็ควรที่จะจัดเก็บในบริเวณที่ห่างจากแหล่งน้ำแหล่งอาหารหรือว่าพื้นที่พักอาศัยที่เท่าที่สามารถทำได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือการห้ามถ่ายหรือว่าการทิ้งอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงหรือว่าแหล่งน้ำโดยเด็ดขาดเลยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีทำให้เชื้อโรคหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเนี่ยมีการแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็อาจจะปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำให้ประชาชนที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะโดยภายหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะก็ควรดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมโดยการนำไปฝังกลบในบริเวณที่เหมาะสมนะคะขุดหลุมให้มีความลึกประมาณ 1-2 เมตรนำถุงที่บรรจุสิ่งปฏิกูลใส่ลงไปในหลุมแล้วก็โรยปูนขาวเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วจากนั้นก็ฝังดินกลบให้มิดชิดแล้วก็ควรเลือกพื้นที่ฝังกลบที่อยู่ห่างจากแหล่งน้ำหรือว่าพื้นที่ชุมชนนะคะซึ่งการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดอุทกภัยหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญเลยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคลดกลิ่นและก็ปัญหาด้านสุขาภิบาลตลอดไปจนการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าเว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารทางด้านสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการแนะนำการขับถ่ายและการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมชั่วคราวอย่างถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกันค่ะ

0: องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90กับการเตือนภัยโพสต์หาบ้านหมาแมวอาจแฝงกลลวงหลอกโอนเงินนะคะทั้งค่าขนส่งค่ากรงแล้วก็ค่าวัคซีนนั่นเองค่ะการประกาศหาบ้านให้สุนัขแล้วก็แมวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยค่ะที่จะช่วยให้สัตว์ไร้บ้านเนี่ยมีโอกาสได้เจ้าของใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะถูกมิจฉาชีพในการนำมาใช้เป็นช่องทางหลอกลวงนะคะโดยอาศัยความรักแล้วก็ความสงสารของคนรักสัตว์เป็นเครื่องมือก่อนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ตัดการติดต่อนั่นเองค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะได้เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหาบ้านสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเป็นกลลวงนะคะโดยมิจฉาชีพก็อาจจะนำภาพหรือว่าเรื่องราวของสุนัขหรือว่าแมวมาโพสต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะโดยมีผู้สนใจรับเลี้ยงก็จะเรียกเงินเก็บนะคะอย่างเช่นค่าขนส่งค่ากรงค่าวัคซีนค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆนะคะแล้วบางกรณีก็อาจจะเริ่มจากค่าใช้จ่ายจำนวนไม่มากก่อนที่จะเก็บเงินเพิ่มเติมในหลายๆครั้งและเมื่อได้รับเงินแล้วค่ะก็อาจจะบล็อกการติดต่อหรือว่าผู้ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็เงินคืนด้วยและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะการมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัตว์ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ในบางกรณีนะคะจึงไม่ควรที่จะสรุปว่าทุกโพสต์เนี่ยเป็นการหลอกลวงแต่ก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลและก็ตัวตนของผู้โพสต์ให้รอบคอบก่อนที่จะโอนเงินนะคะข้อควรสังเกตและวิธีป้องกันเลยค่ะก็คือหากว่าผู้โพสต์ไม่มีประวัติหรือว่าข้อมูลที่ตรวจสอบได้ใช้บัญชีที่เพิ่งสร้างหรือว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีสัตว์อยู่จริงนะคะก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยการขอวิดีโอคอลดูสัตว์ตัวจริงด้วยนะคะแล้วก็หากเป็นไปได้ก็ควรที่จะนัดดูแล้วก็รับสัตว์ด้วยตนเองในสถานที่ปลอดภัยค่ะและนอกจากนี้ค่ะควรตรวจสอบชื่อบัญชีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลผู้รับเงินผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือนะคะรวมไปถึงนำภาพสัตว์หรือว่าข้อความไปโพสต์ย้อนหลังนะคะเพื่อมีการพบว่าหากมีภาพเดียวกันถูกนำไปใช้ในหลายบัญชีหลายพื้นที่หรือว่ามีข้อมูลของเจ้าของเดียวกันก็ควรที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยค่ะผู้ฟังคะอย่าปล่อยให้ความสงสารหรือการเร่งรัดตัดสินใจทำให้เราโอนเงินโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบนะคะหากผู้โพสต์อ้างว่าต้องรีบโอนในเวลาที่จำกัดนะคะหรือว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก็ควรที่จะหยุดการโอนเงินแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลใหม่ทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจค่ะการตรวจสอบให้รอบด้านก่อนจะรับสัตว์มาเลี้ยงนะคะนอกจากจะช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ยังช่วยให้การช่วยเหลือสัตว์เป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ตรงตามเจตนาที่เราตั้งไว้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารจากการเตือนภัยนะคะการโพสต์หาบ้านหมาแมวอาจจะแฝงกลลวงหลอกโอนเงินจากมิจฉาชีพนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Ameco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: ทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรมการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐติดตามผลการปฏิบัติงานเตรียมจัดกิจกรรมสำคัญในเดือนตุลาคม2569วราวุธเผยน้ำท่วมนิคมลาดกระบังบางชันยังไม่กระทบเศรษฐกิจกำชับกนอดูแลชุมชนรอบข้างกรมควบคุมโรคเตือนระวังกรมควบคุมโรคเตือนระวังไข้ฉี่หนูช่วงปลายฝนต้นหนาวพบผู้ป่วยกว่า 3,300 รายกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองสร้างการรับรู้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้คปภ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมแนะ4ขั้นตอนเคลมประกันพร้อมเกณฑ์5ระดับซ่อมรถจมน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จสาขาการเป็นลูกกตัญญูนะก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวขอฝากคำว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเอาไว้เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราท่านทุกท่านทุกคนไว้ในที่นี้ด้วย
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรมการจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายรัฐติดตามผลการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสำคัญในเดือนตุลาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนครั้งที่9ประจำเดือนกันยายน2569โดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการที่ประชุมได้แจ้งวาระเพื่อทราบและการขับเคลื่อนงานสำคัญในพื้นที่โดยในเดือนตุลาคม2569จังหวัดชุมพรมีกำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน4กิจกรรมได้แก่พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่1ตุลาคม2569ณห้องประชุมต้นตาลสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรกิจกรรมนวมินทรมหาราชในวันที่13ตุลาคม2569ณหอประชุมบ้านท่าตะเภาและโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชในวันที่23ตุลาคม2569ณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่21ตุลาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการประชาสัมพันธ์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยพร้อมทั้งรับทราบการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงานต่างๆได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน2569การเปิดรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมจำนวน 18,784 อัตราการให้บริการและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านระบบบริการครบวงจรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนตุลาคม2569ทั้งการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์สถานการณ์สาธารณภัยการรับบริจาคโลหิตสถานการณ์ด้านแรงงานเศรษฐกิจจังหวัดและผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาต่อกันที่วราวุธเผยน้ำท่วมนิคมลาดกระบังบางชันยังไม่กระทบเศรษฐกิจกำชับกนอดูแลชุมชนรอบข้างสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าขณะนี้พบมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งโดยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรไปจนถึงเกือบ50เซนติเมตรการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยขณะนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลกำลังลดลงจึงถือเป็นจังหวะสำคัญที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมสำหรับสถานการณ์ครั้งนี้นายวราวุธระบุว่ามีลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี2554เนื่องจากครั้งนั้นเกิดจากมวลน้ำจำนวนมากจากภาคเหนือไหลลงมาท่วมพื้นที่ขณะ

ได้เตรียมกระสอบทรายรวมถึงมาตรการป้องกันพื้นที่ของแต่ละโรงงานไว้แล้วและหากพบความเสียหายเกิดขึ้นกนอพร้อมเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือทันทีขณะเดียวกันการระบายน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมลงสู่คลองและทางระบายน้ำจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบเนื่องจากหลายพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำชับผู้ว่าการกนอให้ติดตามสถานการณ์และดูแลชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดหากการระบายน้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ให้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ส่วนแนวโน้มสถานการณ์หลังจากนี้นายวราวุฒิเตือนว่าตราบใดที่สภาพอากาศยังครึ้มฝนก็ยังไม่สามารถประมาทได้เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้น้ำระเหยและก่อตัวเป็นเมฆเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามจากการติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆล่าสุดพบว่ากลุ่มเมฆเริ่มเคลื่อนตัวไปทางเหนือของประเทศไทยและคาดว่าภายใน 1-2 วันจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยออกไปซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณให้ปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มลดลงทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบมาต่อกันที่กรมควบคุมโรคเตือนระวังไข้ฉี่หนูช่วงปลายฝนต้นหนาวพบผู้ป่วยกว่า 3,300 รายกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้ฉี่หนูในช่วงปลายฝนต้นหนาวโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำท่วมขังและดินโคลนชื้นแฉะพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือย่ำโคลนหากมีไข้หลังสัมผัสน้ำหรือดินในพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้ว 3,303 รายและมีผู้เสียชีวิต46รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 1.39 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 ปีและ 40-49 ปีส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสน้ำดินและโคลนในพื้นที่เสี่ยงเป็นประจำสำหรับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชขณะที่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีกรมควบคุมโรคจึงขอให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อเช่นหนูสุนัขโคกระบือและสุกรเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านบาดแผลผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อสัมผัสกับน้ำดินหรือโคลนที่มีเชื้อปนเปื้อนดังนั้นผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ชื้นแฉะเกษตรกรรวมถึงผู้ที่ต้องเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับอาการที่ควรเฝ้าระวังได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือโคนขารวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังจากเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสน้ำและดินพื้นที่เสี่ยงขอให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนว่าหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆแต่หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือดินชื้นแฉะควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและหลังเสร็จงานควรรีบล้างร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูและหากมีอาการผิดปกติหลังสัมผัสน้ำหรือดินควรรีบพบแพทย์โดยเร็วมาต่อกันที่กรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองสร้างการรับรู้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้
กรมการปกครองกำชับ

ฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนกว่า30ล้านหลังคาเรือนมีหลักประกันเมื่อเกิดภัยพิบัตินายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศและสร้างหลักประกันให้กับประชาชนโดยมุ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยพิบัติสำคัญ3ประเภทได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ตามเงื่อนไขที่กำหนดอธิบดีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองเงื่อนไขและขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติสำหรับความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและสามารถได้รับเพิ่มเติมตามระดับความเสียหายสูงสุดอีก 90,000 บาทรวมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและสามารถได้รับเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสูงสุดอีก 95,000 บาทรวมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้ง3ประเภทจะได้รับความคุ้มครองจำนวน2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการปกครองระบุว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีเป้าหมายปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเดิมที่ประชาชนต้องรอการช่วยเหลือหรือเยียวยาหลังเกิดภัยมาเป็นการมีระบบประกันภัยรองรับความเสียหายล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ประชาชนมีหลักประกันและสามารถฟื้นฟูความเสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอให้ฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคีในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจสิทธิ์และเงื่อนไขของระบบและสามารถใช้สิทธิ์จากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดเหตุโดยระบบจะเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนจึงควรติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นมาต่อกันที่คปภ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วมแนะ4ขั้นตอนเคลมประกันพร้อมเกณฑ์5ระดับซ่อมรถจมน้ำสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำให้เน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับแรกและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงเข้าสำรวจความเสียหายและดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี4ขั้นตอนสำคัญเริ่มจากตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ว่าครอบคลุมกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่รวมถึงวงเงินและเงื่อนไขต่างๆสามารถตรวจสอบผ่าน LINE Official Account @OIC Connect คปภ.รอบรู้โดยประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้คุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประเภท2บวกและ3บวกต้องตรวจสอบว่ามีการซื้อคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่ขั้นตอนที่2คือเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนโดยถ่ายภาพหรือวิดีโอทั้งภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหายสำหรับบ้านควรถ่ายให้เห็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์ควรถ่ายทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องรวมถึงระดับน้ำและรอยคราบน้ำเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเคลมขั้นตอนที่3คือติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วพร้อมแจ้งเลขกรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุและรายละเอียดความเสียหายรวมถึงเก็บเลขที่เคลมไว้ติดตามสถานะและขั้นตอนที่4คือเตรียมเอกสารประกอบการเคลมเช่นบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือโฉนดที่ดินและเอกสารอื่นๆตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอนอกจากนี้คปภ.
ได้กำหนดแนวทางประเมินความเสียหายและการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไว้5ระดับได้แก่ระดับ A น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับ D น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปและระดับ E รถยนต์จมน้ำทั้งคันจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์หากเข้าข่ายความเสียหายสิ้นเชิงหรือ Total Loss บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะเดียวกันคปภ.เตรียมประสานบริษัทประกันภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการใช้ระบบฐานข้อมูลกลางหรือ IBS สำรวจผู้ได้รับผลกระทบการจัดรถยกและรถลากร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเปิดเส้นทางจราจรรวมถึงเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นธรรมพร้อมพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันและการต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:15 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 12:41 นาทีลงเต็มที่เวลา 21:31 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตและกำจรบรรณาธิการข่าวประวิทย์ยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวหรือผลกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่มีลักษณะเป็นฝักเรียวยาวนะครับมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม5มุมนะครับมีฝักมีขนอ่อนๆอยู่รอบๆนะครับซึ่งเรามักพบเห็นตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณฟังครับสำหรับฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นผักที่มีที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผักจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับยำกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนนะครับกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งนะครับหรือชากระเจี๊ยบเขียวก็ล้วนแต่ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะครับแถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะครับอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกและก็เอเชียใต้นะครับนิยมปลูกมากทั้งในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงโดยชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรค่ะ

0: ผู้ฟังที่เคารพประชาชนชาวไทยที่รักครับคนชุมพรต้านโกงมันประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ผมมากับน้องเก๋คนชินีแ
1: ช่ตัน
0: ครับสวัสดีครับน้อง
1: สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะ
0: เปิดงานเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พอบอกว่าวันที่29กันยายนก็30กันยายนก็จะเป็นวัน
0: วันสิ้นสุดของปีงบประมาณ68ได้ไหม6เฮ้ย69 69แล้วก็เริ่ม70วันที่1ตุลาคมก็ได้อีกเท่าไหร่นะ500สิใช่เปล่า
1: 500 600
0: ไทยช่วยไทยอ่ะ
1: อ๋อไทยช่วยไทยเหรอคะ
0: 1,000บาท2เดือนก็ต้องเดือนละ500นะใช่ไหม
1: ค่ะก็นั่นก็คือในส่วนของคนที่จะโชคดีเอ้ยโชคดีนะจะแบบต่ออายุไปอีก2เดือน
0: 2เดือน
1: นะคะ
0: แต่ว่าก็เหมือนเดิมอ่ะน้องมันก็ต้องใช้แต่ว่าจะใช้วันเดียวให้หมดทันไม่ได้เพราะมันต้องใช้วันละแค่200ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รวมแล้วก็333บาทโดยของเราอีก303อีก133บาทของหลวงได้อีก200นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่าน้องมีไหม
1: มีค่ะมี
0: ใช่ไหม
1: ม
0: ีท่านผู้ควบคุมรายการมีไหมครับมีครับก็ดีครับช่วยซื้อกับพวกกับข้าวได้นะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่จะปลดเกษียณ
0: รับตำแหน่งใหม่สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: คนที่เกษียณก็คือวันนั้นผู้อำนวยการของกองสวัสดิการของเทศบาลเมืองเขาเกษียณวันนี้แล้วเขาก็เชิญประธานชุมชนทั้ง44ชุมชนของในเขตเทศบาลมาประชุมกันแล้วก็มอบของขวัญให้กับประธานชุมชนเป็นตรายางสแตมป์ชื่อน่ะชื่อประธานชื่ออะไรเงี้ยก็เขาให้ผมขึ้นเป็นผู้กล่าวอวยพรคนที่เกษียณมันจะกล่าวยังไงก็เลยบอกว่าก็ขอให้มีความสุขและก็เกษียณไปอย่างเกษมนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าชีวิต60ปีก็ถือว่าทั้งในส่วนของการเรียนหนังสือเนาะเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือมาจนถึงอายุ20 22
0: ทั้งชีวิตนะ
1: ทั้งชีวิตแล้วก็จากนั้นก็มาทำงานดังนั้น60ปีนี่ก็ถือว่าวิถีชีวิตมันก็เต็มที่นะทั้งเรียนด้วยงานด้วย
0: ส่วนมากข้าราชการฝ่ายทางปกครองเนี่ยน
1: ะ
0: มันไม่ค่อยมีพงหนามนะมันไม่เหมือนทหารตำรวจอย่างพี่เป็นอยู่นี่นะพี่ถือว่า60ปีที่พี่พ้นนี่คือพ้นจากโรงหนามเราเดินไปในโรงหนามทั้งของสองฝากทั้งหัวทั้งบนทั้งอะไรหมดอะไรผิดพลาดนิดก็โดนและหนามเกี่ยวโดนเลยพอพ้นมาได้ก็ถือว่าเออแต่ยังคิดอยู่นะขณะนี้77นี้ยังพร้อมที่จะทำงานได้นะความจริงว่ายังคิดว่าตัวเองก็แข็งแรงอยู่นะเขาบอกว่าห้ามอะไรนะห้ามลุกเร็ววันนั้นไปพบคุณหมอตามนัดแล้วหมอบอกไหนหยิบยาให้ดูที่พี่ก็ลุกพรวดขึ้นไปคุณหมอบอกยาแต่เราว่าเราลุกได้
1: เราได้ใช่ไหมแต่จริงๆในบางอาชีพในบางวิชาชีพเนี่ยในวัย70เขายังจ้างอยู่ไม่ใช่หรอคะ65
0: ไม่มีฮะประกันสังคมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ้างผู้ที่เกษียณแล้วเนี่ย60นะ
1: ค่ะ
0: จ้างไปถึง70ให้เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับคนเมื่อเนี่ยเคยเจอวันนั้นมี
1: ก็มีครูนะคะบางแห่งก็ให้ครูสอนต่อจ้างต่อเพราะถือว่าคือบางอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะ
0: ใช่ๆเหมือนในพรรคพวก2คนเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถยนต์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเกษียณเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องเลย
1: ค
0: นพี่ทำอยู่ที่ทางศูนย์ใหญ่ที่ทางของทิ้งส่วนน้องก็ทำอยู่ที่นี่แหละตรงแสงแดดเนี่ยก็เสียแล้วแต่เขายังจ้างต่อเพราะว่านั่นคือ
1: ความเชี่ยวชาญ
0: ความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถของเขา
1: ใช่ค่ะประสบการณ์คือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญเป็นเรื่องของความชำนาญ
0: มันสร้างทดแทนกันยากนะ
1: ใช่เป็นเรื่องประสบการณ์ล้วนๆเลย นี่เราคุยกันเรื่องนี้แล้วเราลืมเรื่องของน้ำท่วมนะ
0: เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมเอาเรื่องปืนก่อน
1: ทำไมคะยังไง
0: ที่เมื่อวานเนี่ยที่ปทิวใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ที่ชุมโคไหมคะ
0: ที่ว่าเป็นข้าราชการอายุ59แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่รักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็ไปยิงเจ้าของอะไรบ่อนเหรอเสียชีวิตอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวเองก็กลับมายิงตัวตาย
1: ค่ะ
0: ในรถของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะลองนึกถึงไอ้คนนี้ที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีใช่ไหม แต่คนที่ยิงก็คืออดีตตส.ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่ถามว่ามีความสุขไห
1: ม
0: ยิงเขาตายคุณตอนนั้นต้องสำนึกแล้วตายแล้วเว้ยสร้างความผิดแล้วแล้วตัวเองไปติดคุกสนุกเหรอเพราะฉะนั้นเรื่องอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะน่าจะต้องทำยังไงอะที่จะให้ทุกคนไปขึ้นทะเบียนทั้งหมดที่มันมี
1: คือจริงๆอะนะก่อนที่จะมีปืนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะเดี๋ยวจะบอกว่าไปเข้าข้างท่านนายกอีกแต่แค่จะบอกว่าคนที่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนะคุณต้องเป็นคนที่แบบต้องใจแบบ
0: ต้องสกรีนกันไหมว่าก่อนนะต้องเรื่องประวัติเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆต้องน่าจะ
1: ไม่งั้นโมโหปุ๊บจับปืนโมโหปุ๊บจับปืนอย่างเงี้ยค่ะมันเสียดายโอกาส
0: จะเล่าให้ฟังพี่จะเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: พี่เลี้ยวรถออกจากซอยแล้วก็ดูขวาดูซ้ายดีแล้วว่าไม่มีรถแต่มันมีไอมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งเร็วๆอ่ะมันมาแล้วก็พอเราออกไปเขาก็มาจุดตัวมาถึงเราทันทีแล้วก็ใช้นิ้วให้สัญญาณพี่นี่ชักแล้วชักอีกน้องนั่งคิดถึงว่าเจ็บจิตนี่ตายนี่คุกหรือเปล่าอย่าเอาเลยไม่เอาเลยนะ
1: นะก็แบบคือไม่ต้องบอกว่ามันต้องนับ1ถึง10ให้นับ1ถึง100แล้วก็เผื่อว่าใจเย็นขึ้น
0: ยกขึ้นแล้วยกขึ้นอีกอ่ะเนาะเอาซะดีมั้ยอ่ะถึงดีมั้ยนึกอีกทีก็อย่าเลย
1: อ่ะถ้าพูดอย่างงี้เคยมีโอกาสได้ลงทางใต้ค่ะและในยุคนั้นนะช่วงใต้เนี่ยกำลังระอุมากเลยแล้วปรากฏว่าพวกเราตอนนั้นในทีมงานของสถานีวิทยุอ่ะนะคะช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเราต้องลงคือต้องไปขึ้นเขาที่กรงปีนังอ่ะ
0: โอ้โหกรงปีนัง
1: ชลานะเขาบูโดไหมคะหรือเขาโบโดอะไรสักอย่างนึงค่ะ
0: คือนราธิวาส
1: ค่ะซึ่งเขาลูกนั้นอ่ะเป็นเขาที่ข้างบนอ่ะมีสถานีเครื่องส่งอยู่ข้างบนค่ะตอนนั้นอยู่อสมทแล้วก็จะเครื่องส่งของอสมทอยู่ข้างบนแล้วเราก็ติดตามพวกพี่ๆช่างขึ้นไปเพื่อจะไปดูแล้วปรากฏว่าไอ้จังหวะนั้นอ่ะตอนที่เราเข้าในซอยอะค่ะมีรถของทหารมีทหารอยู่ข้างหลังก็ถือปืนอยู่เขากำลังเปลี่ยนกะตอน4โมงเย็นก็ปรากฏพอแล้วเราก็ขับตามหลังเขาไปซึ่งเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพจากนั้นตามไปนิดเดียวเขาก็เลี้ยวหัวไปแล้วก็มันมีรถคล้ายๆรถพละบ้านเราอะค่ะเขาก็เข้ามาแทนที่แล้วมีเด็กผู้ชาย2คนนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเขาเห็นเราแล้วเขาคงจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราอะตามรถทหารเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วเขาเอามีดขึ้นมาค่ะเอามีดแล้วเขามาเลียเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็มาเลียมีดให้เราดูหันหน้ามาให้เราดูแล้วพี่ที่มาด้วยกันอะเขาก็มีปืนเพราะว่าเราไปพื้นที่ตรงนั้น
0: ใช่ต้องระวังตัวอยู่แล้ว
1: เขาก็แบบว่าเขาก็เอาปืนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลำเลยนะคะตั้งไว้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราบอกว่าดูมันทำ
0: จริงๆนะน้องเนาะพี่ตอนที่มีพระตำหนักที่นั่นนะ
1: ค่ะ
0: บางที่นะพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่ในฐานะที่ว่าเป็นข้าราชการก็ต้องไปถวายความปลอดภัยแต่ว่าเราก็อยู่ในทะเลเชื่อไหมเขาไม่ฟังพวกเราเลยนะเขาไม่ฟังแล้วเวลากลางคืนเราไปถวายความปลอดภัยบนบกเวลาจะกลับผ่านหน้าพระราชวังไอ้ตำหนักอ่
1: ะ
0: เขาจะเราไม่ว่าใครนะนอนเต็มถนนเลยแล้วอันนี้เราได้รับความได้รับแจ้งมาแล้วว่าห้ามบีบแตรห้ามอะไรทั้งนั้นให้เลี่ยงเขาไปเฉย
1: ๆ
0: น่ากลัวมากทางใต้ถ้าจากแม่ทัพคนที่ถูกย้ายขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการสารบกเนี่ยคนเนี้ยน่าจะรู้จริงแต่ว่านั่นแหละมันอะไรเป็นนโยบายใช่ไหมต้องไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เขากินงบกันไปเลยไหลลงไปเรื่อยแล้วเรื่อยนะนั่นแต่พูดไปก็เดี๋ยวกระเทือนคนอื่นอย่างน
1: ี้ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราต้านโกงเราก็ต้องพูดบ้างนะเราจะพูดบ้างเราต้านไม่ได้หรอกแต่ว่าเราพูดให้เห็นมันบ้างว่าเหมือนปปช.เนี่ยยังไม่พูดทำไมน้องลูกหลานะย้ายเดินทางไปยังไม่รู้นะก็แสดงความยินดีกับเขาหน่อยได
1: ้
0: รู้สึกจะไป
1: เขตสองชลบุรีค่ะขอแสดงคำยินดีด้วย
0: ขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการด้วยนะ
1: ค่ะน้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ดูแลพวกเราสองอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยก็ยังอีก2คนว่าเมื่อไหร่เขาจะไปน้องเอี้ยงกับคุณแปะสามีภรรยาคู่นี้แต่เขาลูกเขายังเล็กๆเขาอาจจะยังไม่ไปก็ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าความตามระเบียบของเขาคืออยู่นี่ทางนั้นปีต้องไปอยู่ทางนี้ปีทางนั้นปีนะ
1: 4ปีใช่ไหมคะ
0: จะต้องไปแล้วก็ขอยินแต่พูดยังไงเดียเราจะไปยินดีได้ยังไงนะท่านผู้อำนวยการท่านใหม่ที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่าลังใครก็นัดหมายว่าเมื่อไหร่จะเข้าพบท่านสักทีเหมือนกันก็ยินดีด้วยยินดีต้อนรับครับ
1: ต้องถามพี่นิพนธ์ก่อนข้างบ้านน้ำท่วมหรือยังคะแถวบ้านนา
0: ไม่ได้ไปนะบ้านพี่หมู่บ้านพี่ไม่ท่วมนะหมู่บ้านที่พี่อยู่ปัจจุบันนี่นะแต่ที่บ้านแม่เนี่ยหลังจากที่เขามีอะไรนะ
1: คลองนาคราช
0: คลองนาคราชเกิดขึ้นแม้ว่าดูจะไม่สมบูรณ์น
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะพอสมควรคลองนาคราชเนี่ยก็เนี่ย
1: ช่วยลดได้เยอะมากเลยค่ะ
0: ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะ
1: คือก่อนหน้านี้ในพื้นที่เมื่อก่อนเวลาที่ฝนตกนะคะในพื้นที่บริเวณแถบนั้นเนี่ยเราจะพอฝนตกหนักๆต่อเนื่องติดต่อกันเนี่ยแถบวังไผ่แถวๆสี่แยกแถวคนทีแถวๆไฟฟ้าแถบนั้นบ้านนาแถบนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะเต็มจะล้นเต็มเลย
0: คือคลองหน้าคราชอ่ะมันมีวัดหินวัดเขาปูนใช่ไหม
1: ว
0: ั
1: ดเขาปูนค่ะ
0: นั่นแหละมันมีสันหินตั้งแต่วัดเขาปูนมาจนถึงหลังชุมพรเมืองใหม
1: ่
0: ขุดไม่ได้พี่ไปตรวจสมัยที่เราอยู่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดดูสตรองเราเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: ไปต้องแล้วก็ยังขุดไม่ได้เนื่องจากว่าหินดานเลยเป็นหินแข็ง
1: ไม่ใช่แต่เรียกว่าวัดเขาปูนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ยังไม่ได้เพราะเราเวลาหน้าแรงอ่ะเราจะเห็นละในคลองเนี่ยมันก็ยังเป็นสันอยู่เหมือนกันใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปตรงทุ่งคาเนี่ย
1: ค่ะไซตูเหรอคะ
0: สายรถสะพานรถไฟมันก็ยังไม่ได้ขยายแห้งเนี่ยใช่ไหมตรงนั้นก็ขุดไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เห็นว่าทางชนประธานไปของบใหม่มาอีกเท่าไหร่นะ81ล้านอะไรเนี่ยแต่ไม่รู้ก็ทำยังไงเพราะว่าตอนนี้เราต้องพูดกันหยาบๆเลยนะพูดกันว่าพวกเราเองเนี่ยจะจองเนี่ยทำทิ้งเหมือนกันเนาะไปดูทีเดียวแล้วก็หายต่อมเลยเนี่ยไม่ต้องไปดูอีกเลยมันต้องติดตามงานเลย
1: เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันมาอีกรอบนึงค่ะเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างน้อยตอนนี้ที่ภาพที่เราเห็นก็คือว่าคลองนาคราชคือถ้ามองภาพข้างนอกแล้วก็เกือบๆจะสมบูรณ์หรือไม่
0: ถ้าผ่านเราจะเห็นไหมล่ะถ้าผ่านถนนใหญ่ตรงขุนกระทิงอ่
1: ะ
0: มองไปที่ซ้ายมือสิมันก็ยังเป็นสันเป็นเนินอยู่นั่นแหละเวลาน้ำมาก็เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาพูดอ่ะการขุดลอกคลองเนี่ยจับทุจริตไม่ได้นะมันไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร
1: ่
0: ก็ลำบากหน่อย
1: แต่ว่าก็ถือว่าช่วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำก็ถือว่าช่วยได้เยอะ
0: ช่วยได
1: ้เยอะนะคะเพราะว่ามันก็รองรับน้ำไม่อย่างนั้นป่านี้นี
0: ่แล้วตอนที่ออกทะเลเน
1: ี่
0: ยมันยังมีอะไรนะสังอยู่ใช่ไหมก็ต้องรู้
1: สังเหรอคะสังแถวไหนคะ
0: ตรงนั้นเลยแหละที่สุดเลยแหละที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะออกแม่นะออกทะเลแล้วล่ะที่มีสะพานข้ามอ่ะเรียกอะไรไม่รู้แล้วนะทุ่งคาไหม
1: ทุ่งคาน้อยเหรอคะทุ่งคาน้อย
0: ซึ่งมันมีแท่งปูนซึ่งเป็นอะไรเก่าวะเป็นอาคารเก่าไหมในคลองน่ะ
1: โอ้ยไม่เคยไปดูถึงตรงนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไปมาแล้วนั่นแหละไปดูมาแล้วก็ที่พี่ไปดูกันว่าตลอดแนวเนี่ยเขาจะมีประตูน้ำใช่ไหมที่ทำไปด้วยแผ่นเหล็กกลมๆนะมาปิดน้ำเวลาน้ำเต็มจากในคลองราชการก็ปิดเพื่อแม่น้ำเข้าในบ้านใช่ไหมเวลาน้ำน้อยก็เปิดให้น้ำทั้งในที่ท่วมตามลำคลองในหมู่บ้านอะไรต่างๆออกในคลองนั่นแหละก็ถูกลักหายไปตั้งเยอะแยะเป็น
1: ก็เนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังงงเพราะว่าสตรองมีพื้นที่มีโอกาสลงไป
0: แล้วก็ลงไปดูแล้วก็ไปถามว่าในชุมพรมีใครรับซื้อเสร็จแต่มันกลุ้มๆใหญ่ๆหนักนะ
1: คือมันต้องขนเนี่ยต้องใช้กำลัง
0: ต้องใช้คนบางคนต้องใช้รถด้วยอะในชุมพรไม่
1: ม
0: ีจับไม่ได้ด้วยแล้วไม่รู้เอาไปไหนมันยังไงกันแล้วก็งงๆอยู่แล้วสตรองก็ไปแล้วก็ทิ้งทีเดียวก็หายเหมือนกัน
1: ก็เราฝ่ายเมียที่เราแจ้งอ่ะเราฝ่ายป้องปรามค่ะเราฝ่ายป้องปรามเราแค่แจ้ง
0: ไม่ใช่ปราบปรามใช่ไหม
1: ใช่เราไม่ได้ปราบปรามเราแค่กระซิบบอกไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องถามก่อนว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบ
0: นินทาพวกตัวเองนี่หลายงานมากๆเลยไอ้ตรงนั้นตรงปากน้ำตรงหาดพระโดนภาพอ่
1: ะ
0: ที่ไปสร้างอาคารอยู่ในทะเลน่
1: ะ
0: แล้วก็พังหาผู้สร้างไม่ได้ไม่มีใครรับผิดชอบ
1: เอาเราแจ้งไปแล้ว
0: นะ
1: ก็เรามีหน้าที่ชี้เป้าว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้หน่วยงานนะต้องรับผิดชอบมันก็ต้องส่งต่อกันไหมคะ
0: ท่านน่าจะส่งต่อไหม
1: ถึงต้องถามก่อนว่าเราชี้ไปแล้วอ่ะ
0: น้องแกไปดูนั่นไหมที่สูบน้ำบาดาลที่หาดไซรีของเทศบาลตำบลหาดไซรีที่น้ำก็เป็นเลขานุการนายกอยู
1: ่
0: นั่นก็ทีเดียวทิ้งเหมือนกัน
1: แล้วเราไปชี้เป้าให้เขาหรือยัง
0: ชี้ไปแล้ว
1: ชี้ไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมรับ
0: ต่มันไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าการขุดมาจากจังหวัดตรังและเวลาจะเอาน้ำมันมาเติมเนี่ยต้องไปเอามันจากจังหวัดตรังไม่ใช่เอาที่นี่มันก็แปลกๆไป
1: ทำไมเอาไกลจังอะคะ
0: เพราะไม่ทราบ
1: เขาคนละฝั่งนะอันดามันกับอ่าวไทยไกลมากเลย
0: เขาศูนย์ใหญ่เขาอยู่ที่นั่นไหมศูนย์เจาะน้ำบาดาลเฉพาะภาคใต้เขาดูแลหมดไงรู้สึกกระตังเลยนะจำไม่ได้ดีเหมือนกันนานมาแล้วแต่ว่าน้องต่อยเราจะโกรธมากเรื่องนี้ทำไมจะต้องไปเอาน้ำมันที่โน่นที่นี่ต้องทุกมาจากทางโน้นมาเติมเนี่ยแล้ววันที่ดูดวันนั้นก็รู้สึกจะมีพอมีน้ำนะมีน้ำพอสมควรเหมือนกันเราก็เข้าไปดูเขาเหมือนกันแต่ว่าพวกเราลินทากันเองนะว่าทำแล้วทิ้งทีเดียวหายเหมือนไอ้ที่เมื่อเช้าเนี่ยพี่เห็นข่าวเว็บ
1: ๆ
0: ว่าใครถูกดำเนินคดีนะไอ้เรื่องสร้างถนนเป็นตอนๆโดยไม่ให้ถึงร้านอ่ะ
1: ของชุมพรเหรอคะ
0: ที่ไหนไม่รู้ในดูแล้วผ่านไปเลย
1: แต่เขาก็ทำตามกฎหมาย
0: มันไม่ผิด
1: ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ
0: ไม่ผิดเพราะว่า
1: เพราะตามเงื่อนไขแล้วคือ
0: ไม่ถึงร้านแล้วนะ
1: ไม่
0: สามารถซอยเขาจะซอย
1: ได้ไม่เกิน500,000
0: ซอ
1: ยได้ไม่เกิน500,000อยู่ในการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยตรงนั้น
0: ที่วันนั้นก็ที่ไปดูที่วังใหม่นะอบต.วังใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อย่างนั้นแหละซอยยึดเลย
1: ก็ทำตามกฎหมายแล้วก็คือทัวร์เฉลี่ยให้ได้ทุกพื้นที่
0: จะทำยังไงถึงสามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ล่ะเพราะว่าบางทีมันมีส่วนต่างกับ
1: แก้ปัญหาเหรอมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายค่ะ
0: เป็นส่วนต่างของราคากลางกับราคาประมูลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นิดนึงบางที2,000โอ้นี่ที่พูดไม่ได้ไปกับสตรองเอาไปกับกกต.
1: ให้พ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งก
0: กต.ไม่ใช่กกต.ใช่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
1: เดี๋ยวเจ้ากกต.มีเรื่องของการติดตามความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง
0: เขาเลือกตั้งใครนะ
1: กกต.ชุมพรลงพื้นที่อำเภอละแมค่ะตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งซ่อมสอบจชุมพรเขต2
0: สมาชิกอบจ
1: สจ
0: ท่านสจใครตรงนั้นเสร็
1: จวันที่27กันยายน
0: เลือกตั้งซ่อมเหรอเลือกตั้งซ่อม
1: ค่ะเลือกตั้งซ่อมค่ะเขตพื้นที
0: ่
1: เขตเล
0: ือ
1: กตั้ง2อำเภอละแมค่ะซึ่งมีการลงพื้นที่ลงไปพื้นที่นะคะโดยท่านกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานกรรมการพร้อมด้วยนางสาวบัวสิริแพน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ค่ะแล้วก็ยังมีพันตำรวจเอกนิรันดร์กันจูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรแล้วก็มีจ่าสิบเอกนุกูลพูนชัยนายสิทธิชัยคำหอมนางสาวอ่อนอนงยอจุ้ยท้องถิ่นจังหวัดชุมพรค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่เมื่อวันที่27ค่ะ
0: เรื่องมาแล้วเลยวันที่ผ่าน
1: ค่ะเรื่องไปแล้วค่ะเรื่องไปแล้วค่ะ
0: ไม่รู้ใครได้นะมีไหม
1: ก็สำหรับการเลือกตั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งกรณีตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน1รายก็คือนางสาวศรีตนาพรสมชื่อหมายเลข1ตามข้อมูลการเลือกตั้งก็ลงแค่คนเดียว
0: ก็ชนะ 20% ก็ได้เป็นอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่ะนี่คนเดิมไปไหนอ่ะลาออกเสียชีวิต
1: เดี๋ยวต้องถามคุณโอ
0: ๋
1: คุณโอ๋สตรองเราอยู่ในพื้นที่อำเภอละแมค่ะ
0: พูดเรื่องน้ำต
1: ่
0: อขณะนี้ในคลองท่าตะเภาน้ำเต็มนะ
1: น้ำเต็มแล้วก็พื้นที่ลุ่มคือในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเราเป็นพื้นที่ลุ่มฝั่งตะวันออกเราเป็นพื้นที่ลุ่มนะดังนั้นน้ำที่มาจากกระบุรี
0: เมื่อวานเมื่อวานพระพวกถ่ายภาพมาให้ดูที่ว่าตรงรีสอร์ทตรงท่ามะปริงนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาทำรีสอร์ทอยู่ในแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำท่าตะเภาน้ำมากข้ามาท่วมสวนท่วมเลือกสวนไร่นาเหมือนกันมีเหมือนกันนะ
1: โอ้ยเมื่อกี้แม้ที่เราผ่านกันมาที่บริเวณหนองส้มทางลึกดังนั้นก็เลือกส่งไร่นาก็น้ำก็เต็มแล้ว
0: เต็มเหมือนสวนปาล์มน้องนะ
1: ใช่
0: แต่ปาล์มไม่เป็นไรนะเรื่องน้ำนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เป็นเดือนไม่เป็นไรปาล์มชอบน้ำ
0: ไอ้ที่เขาพูดกันอ่ะเพราะเมืองไทยปลูกปาล์มนี่แหละเลยทำให้
1: แผ่นดินแห้งแล้ง
0: เพราะมันกินน้ำวันละเป็น200ลิตรก็ประมาณ1ต้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหตุผลก็คือก็เพราะว่าตัด15วันตัด20วันตัดเพราะนั้นการที่มัน
0: เขาก็ต้องเอาร่างไอ้พวกนี้ขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายเขาเลยพร้อมที่จะผลิตผลใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เออนั่นจริงเหมือนกันนะ
1: ก็เมื่อวันก่อนไปเที่ยวที่ แม้ที่ขออนุญาตเหมือนประชาสัมพันธ์ให้เขาอะนะแต่ไปเห็นแล้วมันเออใช่ไปที่เล้งเหลามาค่ะสวนป่าเล้งเหลา
0: ตรงไหน
1: ที่นิคมท่าแซ
0: ะโอ้โหแล้วสองนาที
1: ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วอะคือไอเราเป็นคนเป็นเกษตรกรอะเราเป็นชาวสวนเราก็เฉยๆเราก็ปกติแต่พอเรามีโอกาสเข้าไปอะเขาก็เขาก็บอกแนวความคิดมาว่ามันเริ่มต้นจากสมัยปู่ย่าตายายเขาที่เจอพายุเกย์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็แนะนำกันมาว่าเขาปลูกทุเรียนอะระหว่างต้นทุเรียนให้ปลูกไม้ป่าเบญจพรรณนิดนึงมันก็จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วพอมันมีคนถึงหลานอะถึงรุ่นเหลนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็วันนี้เราก็เอาเรื่องสเปรย์ไปเนาะเพราะว่าต้านโกงจริงๆมันก็ยากไหมเพราะว่าดูข้างบนที่เขาว่าว่ากันใช่ไหมเรื่องโกงหัวสวเรื่องอะไรต่างๆนะทำแล้วเขาก็ตัดสินดูมันค้านสายตากับชาวบ้านแล้วพวกเราก็ตัวเล็กๆ
1: แต่บอกเรามีหน้าที่แค่กระซิบบอกแล้วก็ส่งต่อไปอย่างเดียวเพราะเราไม่ใช่เป็นฝ่ายปรับปรามหรือว่าเป็นคนที่ถือกฎหมายทำอะไรได้
0: เราไม่เป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบอก
1: เราแค่กระซิบจบแล้วนะคะชาวบ้านที่คอยบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันผิดปกตินะเท่านั้นเองวันนี้เราเห็นนะประชาชนหมดเวลาละ
0: ขอบคุณท่านผอ.หน่อย
1: ค่ะขอบคุณท่านผอ.อุษณีค่ะ
0: ขอบคุณน้องเจริญยศ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณท่าน
1: คุณประวิตรค่ะ
0: ประวิตรยังอมร
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทางสถานีที่ให้เวลาแก่คนชุมพรการต้านโกงแต่ไม่ค่อยได้ต้านได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงทุกวันอังคารที่2และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นโดยชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

0: ต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
2: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วย

0: โดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

0: หรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียง ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดิฉันธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาเท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น.โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะครับรอบชิงชนะโลกคินยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอึดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการนึงนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียโรสลี่เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะครับไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรชัยเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะพรชัยเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตันกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยก็มาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราแต่ว่าทอนแคนมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการแข่งขันประเภทการแข่งขันPUBGโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจินถนอมจิตนะครับภูมิรพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญทองเป็นของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับ มวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยกหนึ่งยกสองยกสามแลกกันสนุกครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้โหผิวเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอ่ะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก12ดัก12โอ้โหเอาล่ะแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันนิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงเพียงครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอ่ะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ50 43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.996 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ100ไทยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเขารอบมาได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผลัดผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพลพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับหมาย3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพลพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันเอาตามไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาแล้วกันนะบิวพลพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งไวที่วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งเราออกตัวก่อนนะไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินวี่เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินวี่เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2อ่ะเบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะครับไทย 40.87 แล้วอินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันนะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์โรเบิร์ตแอคคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะครับแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวร์โรเบิร์ตเอเกอร์สันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับ แต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4คูณ400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีฑาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเขี้ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเขี้ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญนะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอชัวโรเบิร์ตแอคกินสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที 00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที 01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะฮะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์นะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันนะคือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อนรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเล่าให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ3-0เซตนะครับ25-20 25-18 และ25-14นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน2-0เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองเชลเลอร์นะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะฮะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17และ21-9นะโอ้โหคือนาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันแซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังคิดอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต 2-0 เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป 2-0 เซต 7-5 และ 6-3 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุภัทร สุพัชรินสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคืนอันเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของหลีเว่นเว่นจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คืนอันเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมนะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสุรัชสวัสดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรัชนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี2006 20ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางทหารไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะนะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตระหนักกับอันโทนิโอซันนะครับใช้ชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงษ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุปชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนท์อนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับ19:30 นกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการแข่งเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่า Nation League นะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกใน Nation League นะครับเอาชนะตุรกี4ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดร์บาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4ประตูต่อ1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม0-2นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีธานะครับสมาคมกีฬากรีธานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมนะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27กันยายนถึง4ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4ชั่วโมง 31.59 นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDSอัสตาน่าทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตัวสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเนี่ยเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติแต่ Thailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้เบื้องต้นนะคักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโคดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงเลยซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสมคมเจสกีนะครับท่านนายกสมคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิฟตพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจ็ตสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะส่วนน้ำวานาขออภัยนะสวนน้ำ วานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะฮะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาศิดิษฐ์ธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้กุลไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวัลเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปดเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่Racing Jess นะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดิ์นะที่ทีมลูจิมอลลี่เจ็ตสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่คลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะฮะแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันทนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับมีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายทีมหลายกลุ่มนะฮะซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐรนชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เหเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลา0นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา19นาฬิกาถึง0นาฬิกาเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: ท่านสารลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง

0: ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DEเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานนายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม นายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับ

0: ผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวาริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014 และ2022โดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
2: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำมันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
1: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซต ด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟานโนมอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
6: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันใน

ค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุ๊ตะเพราะเอาแต่กินกับนอน

แต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเอง
โลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไหลพุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไหลนั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่แหว่งวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านว่านฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมู
แต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
9: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 นปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

0: ยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
2: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์ค่ะซึ่งในคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกันกับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันรวมไปถึงข่าวสารสถานการณ์ด้วยนะคะโดยเรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังก็มาจากการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยค่ะจากนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะคาดว่าจะเบาลงเพราะกลุ่มฝนค่ะเคลื่อนไปทางภาคตะวันตกส่วนภาคตะวันออกค่ะก็คาดว่าปริมาณน้ำฝนนะคะน้อยลงเช่นเดียวกันแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีการดำเนินงานในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรโดยวันนี้นะคะก็มีการเติมน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสแกกรังทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำค่ะก็พิจารณาว่าจะมีการปรับการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่ส่วนของการระบายน้ำค่ะขณะนี้ทางกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยจะมีการระบายน้ำออกไปที่อ่าวไทยเป็นปริมาณมากขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็ไม่มีฝนตกแล้วเรดาร์อากาศเมื่อประมาณ 7 โมงเช้ารายงานว่าวันนี้ฝนจะไม่ได้ตกตลอดทั้งวันซึ่งจะทำให้การระบายน้ำค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนพื้นที่กรุงเทพที่มีระดับน้ำสูงท่วมถนนนะคะพื้นที่ที่รถเล็กผ่านไม่ได้นั้นก็จะมีอยู่6จุดซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพค่ะอย่างเช่นลาดกระบังศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวแยกบางกะปิเป็นต้นค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระบายน้ำคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในส่วนด้านสาธารณสุขนะคะจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด้วยตนเองที่คลองจันและเคหะร่มเกล้าค่ะพบว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทำให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ดำเนินการในการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการได้รวมถึงสามารถปรึกษาเรื่องการป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยในส่วนพื้นที่ตะวันตกนะคะที่ยังคงมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งคาดว่าระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน3จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอีกทั้งในวันนี้นะคะก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้หยุด

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงจากเดิม20เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในบางพื้นที่นะคะที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขนี้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะพบว่ามีความกังวลจากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่าที่มีน้ำทะลักออกมาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและรอยแตกนั้นไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการดักตะกอนแต่กรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนตรวจสอบค่ะซึ่งรอผลการตรวจสอบว่ามีตะกั่วหรือไม่นะคะอย่างไรก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะทางกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีปัจจุบันค่ะที่เขื่อนนะคะระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94%ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมค่ะจึงขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มีฝนตกเพิ่มเติมมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนื่องจากว่าน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและขณะนี้ปริมาณน้ำน่าจะเริ่มลดลงซึ่งหากฝนตกเริ่มหน่อยลงแล้วมวลน้ำที่ผ่านอำเภอกบิลบุรีก็จะลงสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจึงขอให้ประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมการแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่ยังไม่ได้เตรียมการนะคะก็ขอให้มีการเตรียมการยกของให้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมค่ะส่วนทางจังหวัดระยองนะคะฝนที่ตกหนักที่อำเภอแกลงและจะมีน้ำที่เป็นกระแสที่ล้นตัวอำเภอเมืองระยองค่ะก็จะต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะมีกระแสข่าวว่าเขื่อนคลองละโอกเกิดการแตกก็ขอย้ำนะคะว่าเขื่อนดังกล่าวนี้ไม่ได้แตกหรือว่าพังแต่อย่างใดค่ะกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วมีการดำเนินการซ่อมแซมบริเวณด้านข้างที่ถูกกัดเซาะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลว่าจะเกิดเหตุเขื่อนแตกและย้ำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ก็คือการพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็มีการพูดถึงแผนระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวรวมถึงมีการพูดคุยเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมและการใช้งบกลางที่จะดำเนินการด้วยค่ะขณะที่นางสาวรริดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกรุงเทพนะคะมี3พื้นที่ด้วยกันก็คือเคหะรามินทราโดยระดับน้ำสูง 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าค่ะที่ระดับน้ำสูง 1-1 เมตรครึ่งนอกจากนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงก็มีการให้บริการสาธารณสุขไปลงพื้นที่ที่เดือดร้อนส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายใน 2-3 วันนี้ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าเรามีเรื่องของรถนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เวลาที่น้ำท่วมใครๆก็อยากจะหาที่จอดหนีน้ำท่วมและเรื่องของขยะกองโตที่ลอยอยู่หลังน้ำรถนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับสู่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอน้ำเริ่มลดสิ่งที่ตามมานะคะ2เรื่องใหญ่ๆที่หลายบ้านต้องเจอกันก็คือเรื่องของขยะกับเรื่องของรถนะคะที่เราเอาไปจอดหนีน้ำก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องของการแจ้งเคลื่อนย้ายรถนะคะบนโทเวเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกล่าวถึงกรณีที่โทเวออกประกาศให้ประชาชนที่เอารถไปจอดบนโทเวเคลื่อนย้ายรถลงมาปัจจุบันนะคะถนนเส้นหลักหลายเส้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยาที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงมากนะคะแม้ว่าในภาพรวมก็จะยังมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะแต่สาเหตุที่ทางโทเวให้เคลื่อนย้ายรถนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเมื่อถนนข้างล่างเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ทำให้ผู้ใช้รถนะคะใช้ถนนมีพฤติกรรมในการขับขี่ปกติฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางด่วนพิเศษทางด่วนหรือสะพานจะเริ่มมีการใช้ความเร็วค่ะทำให้การจอดรถบนโทเวไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยนะคะขณะเดียวกันใครที่ยังไม่ได้มีที่จอดรถนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ยังมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะซึ่งมีอยู่ทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะสถานีจอดรถของรฟม.ตรงลาดพร้าวค่ะยังสามารถรองรับรถได้อีกประมาณเกือบ 1,000 คันในการขนย้ายนะคะกระทรวงคมนาคมยังมีที่จอดรถอื่นๆอย่างเช่นอาคารจอดรถของรฟม.ที่ให้บริการประชาชนได้ฟรีถึงวันที่2ตุลาคมแต่หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายค่ะก็จะมีการพิจารณาขยายเวลาต่อนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นนะคะที่ระบุว่าถ้าประชาชนลงจากโทเวแล้วต้องเสียเงินตรงนี้ค่ะได้ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าการที่นำรถเข้าไปจอดในวันก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งยังไม่มีประกาศใช้อย่างไรก็ตามค่ะทางรฟม.ได้ดำเนินการแล้วเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลของคนที่จ่ายเงินนะคะซึ่งก็จะมีการคืนเงินให้กับทุกคนที่ได้เก็บมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนประชาชนที่จอดรถไว้บริเวณถนนรอบนอกนะคะที่ไม่ใช่โทเวยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะนายสิริพงษ์บอกว่าตำรวจจราจรจะเป็นผู้พิจารณาแต่ขอย้ำว่าการจอดรถบนถนนในปัจจุบันในเส้นทางที่น้ำแห้งแล้วนั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเนื่องจากพฤติกรรมขับขี่รถของผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้ค่ะบริเวณโดยรอบของเคหะร่มเกล้านะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนยังจอดรถอยู่บนถนนสายหลักและบนสะพานนะคะจะยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะท่านบอกว่าประชาชนสามารถจอดรถได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางว่าให้บริการประชาชนเช่นบริเวณชุมชนที่กีดกว้างการจราจรมากเกินไปยังสามารถจอดรถได้แต่หากเป็นทางหลวงหรือทางด่วนที่รถใช้ความเร็วสูงตรงนี้สมควรจะต้องขยับรถค่ะและสำหรับบริเวณสะพานข้ามแยกจะสามารถจอดรถได้หรือไม่นะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยตำรวจจราจรค่ะซึ่งในวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้จัดเตรียมรถลากไว้ประมาณ40คันค่ะการจะพิจารณาว่าสามารถจอดได้หรือจอดไม่ได้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจจราจรในการพิจารณาค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือค่ะนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าก็มีการแบ่งการจัดการ2ส่วนนะคะส่วนแรกเรื่องของรถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนวันนี้เป็นวันที่มีการเร่งเคลียร์รถที่กีดขวางทางสัญจรไปมาก็เป็นภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วอีกทั้งสำนักเทศกิจก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้ประมาณเกือบ10คัน ซึ่งวันนี้ก็เร่งทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คุยกันถึงเรื่องของขยะหลังจากที่น้ำท่วมค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะนะคะได้มีการประสานทั้ง50สำนักงานเขตจัดระบบจับคู่ระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับเขตที่เป็นเขตประสบภัยค่ะเพื่อสนับสนุนกำลังคนรถอุปกรณ์เช่นเขตหลัก4นะคะประสบภัยจะเป็นเขตดินแดงสาทรไปช่วยค่ะโดยเป็นการจับคู่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้แต่ละพื้นที่ซึ่งมีทั้งกำลังคนและรถในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บขยะนะคะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันก็คือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะต้องประเมินว่ารถขยะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่หากไม่สามารถเข้าถึงได้อาจต้องใช้รถดำหรือเรือช่วยขนขยะออกจากพื้นที่ขณะที่พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมแล้วนะคะก็จะมีการเร่งทำบิ๊กคลีนนิ่งโดยเฉพาะการเก็บขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งเบื้องต้นทางกทม.ได้ระดมกำลังจากสำนักงานเขตต่างๆรวมถึงจากส่วนกลางของสำนักสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยได้มีการกำชับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เริ่มบิ๊กคลีนนิ่งได้ทันทีสำหรับขยะที่จะนำไปจัดเก็บนะคะจะนำไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.3 แห่งก็คืออ่อนนุชน้องแคมและสายไหมค่ะซึ่งขณะนี้ยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามปกติส่วนประชาชนในพื้นที่น้ำลดแล้วนะคะสามารถนำขยะออกมาทิ้งได้โดยสำนักงานเขตจะกำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะกองค้างตามตรอกซอกซอยพร้อมจัดรอบเก็บขยะตามปกติค่ะขณะที่ข้อมูลจุดรับขยะชิ้นใหญ่นะคะจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ Cleaner Bangkok เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบจุดและวันเวลาได้นอกจากนี้ค่ะทางกทม.ยังเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยในศูนย์พักพิงโดยให้สำนักอนามัยเข้าตรวจสอบความสะอาดน้ำเสียและห้องน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลทำความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยในศูนย์พักพิงค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะย้ำว่าพื้นที่ใดที่น้ำแห้งแล้วให้สำนักงานเขตเร่งแจ้งความต้องการกำลังสนับสนุนเพื่อจัดบิ๊กคลีนนิ่งโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและจำเป็นต้องใช้เรือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางจะเร่งจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือตามความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่น้ำท่วมและน้ำลดแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือเก็บกวาดนะคะอย่าลืมดูเรื่องของสายไฟถ้าปลั๊กหรือสายไฟเคยโดนน้ำควรให้ช่างมาตรวจสอบนะคะและอย่าลืมสวมรองเท้าบูทถุงมือทุกครั้งแยกขยะชิ้นใหญ่ไว้ต่างหากนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการพักผ่อนการดื่มน้ำสะอาดค่อยๆทยอยเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านกันนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
1: ลับมาในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่น้ำท่วมไม่ใช่แค่บ้านที่เสียหายแต่สุขภาพของเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยบางคนเครียดจนนอนไม่หลับบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยยาที่ใช้อยู่ประจำใกล้จะหมดบางบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กหรือว่ามีโรคประจำตัวก็ยิ่งเป็นกังวลเราก็ได้นำข้อมูลในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะจากสปสช.ก็มีข้อมูลมาฝากเรากันสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้สรุปวิธีใช้สิทธิบัตรทองในช่วงน้ำท่วมไว้4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะคือการประเมินอาการของตนเองก่อนแบ่งเป็น3แบบแบบแรกถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยยังไม่ฉุกเฉินเช่นไม่สบายนิดหน่อยก็สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เลยไม่ต้องลุยน้ำไปโรงพยาบาลแบบที่2ค่ะถ้าเป็นคนที่มีนัดรักษาหรือว่าต้องรับยาประจำหรือเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วไปตามนัดไม่ได้ก็ต้องย้ำกันนะคะว่ายาหยุดยาเองยาบางตัวหยุดเองไม่ได้จริงๆนะคะและแบบที่3นะคะถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะให้รีบโทร1669ทันทีหลังจากที่ประเมินอาการตนเองก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการที่จะต้องไปหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล

พยาบาลหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลินิกอบอุ่นถ้าหน่วยบริการประจำที่เราไปปิดเพราะน้ำท่วมหรือเราต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหรือที่พักอื่นๆนะคะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง30บาทสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้ทั้งในจังหวัดเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องกังวลนะคะว่าย้ายที่อยู่ชั่วคราวแล้วจะเสียสิทธินี้ไปมาที่ขั้นตอนที่3กันนะคะการเลือกช่องทางให้เหมาะกับอาการถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะคะโดยแจ้งสิทธิบัตรทองได้ผ่าน2ช่องทางออนไลน์ด้วยกันก็คือคลินิก LINE ID คลินิกนะคะและ LINE ID หมอดีแอปก็เป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่เราจะสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ถ้ามีนัดรักษาเป็นโรคเรื้อรังหรือว่ายาใกล้หมดให้ติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ค่ะเพื่อประสานการรักษาซึ่งอาจจะต้องปรับรอบของการรับยาหรือว่าการเพิ่มจำนวนยาหรือเวชภัณฑ์ตามความจำเป็นของผู้ป่วยก็มีข้อระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตถ้าไปฟอกไตตามนัดไม่ได้ให้รีบติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ทันทีนะคะส่วนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องนะคะถ้าน้ำยาล้างไตใกล้หมดให้รีบแจ้งหน่วยบริการเช่นกันสำหรับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงถ้าเดินทางไปรับบริการไม่ได้แนะนำให้โทร1330เพื่อขอความช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือใครที่มีคุณตาคุณยายนะคะหรือว่ามีเพื่อนบ้านที่สูงอายุอยู่ใกล้ๆการไปสอบถามหรือว่าโทรช่วยเหลือสักนิดนะคะก็ช่วยกันได้มากเลยทีเดียวขั้นตอนที่4นะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินจะใช้สิทธิ์อย่างไรกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเขาแบ่งเป็น2ระดับระดับแรกนะคะฉุกเฉินทั่วไปซึ่งเป็นสีเขียวถึงสีเหลืองให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองที่ใกล้ที่สุดค่ะทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมระบบสปสช.ระดับที่2ค่ะคือระดับฉุกเฉินวิกฤตหรือสีแดงให้โทรหา1669ใช้สิทธิ์ยูเซฟค่ะซึ่งเป็นสิทธิรักษาฉุกเฉินวิกฤตทุกที่สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะแต่สิทธิยูเซฟนี้จะมีระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะสามารถพ้นระยะวิกฤตได้หรือว่าสามารถเคลื่อนย้ายส่งตัวต่อไปได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วอาการแบบไหนนะคะที่อาจจะเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตนะคะทางสปสช.ได้สรุปไว้6ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คืออาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจอาการที่2ค่ะหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรืออาการหายใจติดขัดอาการที่3ค่ะซีดลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักอาการที่4นะคะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรงอาการที่5ค่ะแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดทันทีทันใดหรือต่อเนื่องและข้อที่6ค่ะมีอาการที่กระทบการหายใจระบบไหลเวียนเลือดหรือสมองอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ถ้าเป็น1ใน6อาการนี้นะคะรีบโทรหา1669ทันทีนะคะหรือว่ารีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือการจะไปที่ไหนดีนะคะทางสปสช.ก็มีสายด่วน1330ให้โทรฟรี24ชั่วโมงก็สามารถไปสอบถามสิทธิไปเรื่องของการประสานการเข้ารับบริการได้1330นะคะสายด่วนสปสช.มากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากกันเป็นโครงการน่ารักน่ารักนะคะที่ชื่อว่ารักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดโครงการนี้ค่ะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปรึกษาคุณหมอทางออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไปโรคประจำตัวหรือการดูแลสุขภาพนะคะระหว่างที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเดินทางไม่สะดวกการให้คำแนะนำจากคุณหมอเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะก็สามารถแอดไลน์รักษา BKK ค่ะแอดไลน์ด้วยแอดรักษา BKK นะคะตัว HUGSABKKแต่อย่างไรก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเข้าขั้นวิกฤต
หายใจลำบากเจ็บหน้าอกรุนแรงหมดสติ

อีชักเลือดออกมากรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดก็เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆนะคะเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ขึ้นมาหลายคนอาจจะนึกเบอร์ไม่ออกแนะนำให้เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆเก็บไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเยียวยาช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่น้ำลดแล้วเรื่องที่ตามมาก็คงจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถกระทรวงการคลังค่ะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนและผู้ประกอบการนะคะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1689ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ให้ทางกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่กระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานนะคะก็จะมีการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธอ.ส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบส.ย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะหน่วยงานเหล่านี้นะคะเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลความช่วยเหลือตามภารกิจของตนทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์จะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายทางศูนย์นี้ค่ะจะช่วยรับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถโทรหา1689กด1หรือกด4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ทางศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปค่ะใครที่มีประกันบ้านประกันรถนะคะลองหยิบกรมธรรม์มาเปิดดูว่าคุ้มครองน้ำท่วมหรือเปล่าจะได้สามารถสอบถามสิทธิของตนเองให้ครบนะคะส่วนใครที่มีสินเชื่อก็สามารถสอบถามเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเตรียมข้อมูลคร่าวๆนะคะปัญหาที่เราเจอบ้านหรือธุรกิจ

มีสินเชื่อหรือประกันภัยอยู่ที่ไหนถ่ายรูปความเสียหายเก็บไว้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเอาไว้แจ้งประกันหรือว่าเอาไว้ประกอบการขอความช่วยเหลือและสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งกำลังใจให้นะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
7: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำ

0: เพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบยวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มด้วยรักใต้ร่มไทร

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปท
1: ั้งสองสิ้นหมดฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องนนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: หลวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศล นักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

พลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

พลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุขกระหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีหรือวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติในคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวิจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยานาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและกังวล

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตักจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลพรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสลายไกรเลิศค่ะความในใจเพลงที่สุนทรียาและคุณสมานกาญจนพรินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงของคุณนันทาปิตะนีลพรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญญเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญญเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันทร์เรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนริศทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันทร์เรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูกท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณเจริญยศไม่ป่าทำหน้าที่ทางสถานีคุณเจริญยศสายทองมาที่ก็ลืมนามสกุลกันเลยอาตมาพูดท่านผู้ควังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความทุกข์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็คือมีคุณแม่สาวมาก่อนเพื่อนติดตามด้วยคุณวรรณพรของรุ่นคุณโรพลผู้เจริญคุณเจริญยศไม่ยังไม่พิมพ์มาติเดี๋ยวก็มาตรงไหนวันนี้ก็เป็นวันพุธเป็นวันพุธแล้วก็ยังอีกสองวันพุธพฤหัสศุกร์ก็พุธอีกสองวันอีกสองวันก็พักไปสองวันคุณจรัญเกรย์ขาวก็มาแล้วพักวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ทางไลฟ์สดนี่จะไม่พักนะพูดทุกวันเลยทั้ง7วันเต็มสวีอีก3วันก็เป็น10วันใน3วันที่สวีก็ติยาก็พูดไลฟ์สดเหมือนเดิมไม่ได้ขาดเพราะมีเรียวแรงสุขภาพพอไปได้ก็จะพูดเรื่อยและคุณรูปนีวัฒนเรศก็มาแล้วตอนนี้ว่างจากการอบรมวันที่23เดือนหน้าก็อบรมอีกแหละ23เดือนหน้านะเนี่ยเข้าอย่างอีกไม่ถึงเดือนแล้วก็ออกพรรษาออกพรรษานี่บุญดกบุญกฐินดกเตรียมรองเตรียมปัจจัยไว้ใส่รองตามมีตามได้แล้วกันโยมเมื่อวานก็อาจารย์พระปรัชญ์บุญเอา ได้บอกมาว่าให้ช่วยประกาศด้วยที่วัดธรรมโคลานวัดธรรมโคลานทอดวันอาทิตย์ที่15ที่15พฤศจิกายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน12คนออกคำเดือน12นะเขียนปิดตัวผมขอตรวจด้วยเนี่ยทอดที่วัดธรรมโคลานคือสกินสามัคคีเพราะไม่มีเจ้าภาพหลักเจ้าภาพที่มีกำลังมากไม่มีก็ทอดกันเองช่วยร่วมด้วยช่วยกันและตอนนี้แม่ชีรุมาลีก็ไม่ได้ไปหาหมอก็มาอีกกำลังรับชมรับฟังการที่เรามาฟังธรรมะทุกวันนั้นก็เพื่อเสริมความรู้ทั้งในด้านปริยัติในด้านปฏิบัติเป็นการส่งเสริมความรู้ชี้แนะแนวทางให้ท่านทั้งหลายได้รู้เรื่องเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาพระเจ้านั้นทรงแสดงครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีทวนเหลือเช่นแสดงในเรื่องเปรตวัตถุนี่51เรื่องนะเรื่องของเปรตเนี่ยนี่อย่างพูดไม่ได้เรื่องเตียเนี่ยไม่ได้หนึ่งเรื่องเตียไม่จบตีเรื่องแรกเขตูปมวัตถุยังไม่จบวันนี้ก็จะต่อเรื่องเขตุปมวัตถุสืบต่อไปครั้งที่แล้วได้พูดมาถึงว่านางสุรสา
ได้ให้ขนมต้ม4 ลูกน้ำดื่มให้กับลูกน้องโจรคือนายคนนี้บุตรเศรษฐีเนี่ยแต่กลายมาเป็นคนยากจนลำบากยากจนเพราะคบเพื่อนชั่วเป็นมิตรคบโพรเพณีแล้วก็อบายมุขสุรานารีก็ทำให้ต้องตกทุกข์ลำบากยากจนภายแล้วก็กลายมาเป็นลูกน้องโจรกลายเป็นลูกน้องโจรก็เขาจับได้ก็เขาเอาไปเพื่อจะตัดศีรษะตัดคอไม่ใช่ตัดคอนางก็ได้เห็นว่าเคยบำเรอบำรุงตนเมื่อเขายังเป็นเศรษฐีอยู่ก็สงสารว่าก่อนตายได้กินขนมซะก่อนแต่วันนั้นพระโมคคัลลานะตรวจดูสัตว์โลกก็ได้เห็นด้วยทิพยจักขุญาณเห็นชายคนนั้นถึงความวอดวายถึงความจะวอดวายคือจะต้องถูกประหารชีวิตด้วยแรงกรุณาสงสารจึงได้ว่าชายคนนี้ไม่เคยทำบุญทำแต่บาปพระช่วยไหมโอ้พระช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าต้องช่วยสงเคราะห์ไม่ให้ไปนรกทำบาปในมนุษย์แล้วก็ยังต้องไปเกิดในนรกอีกก็ให้ไม่ไปนรกตั้งใจไปจะช่วยเลยไปสู่สถานที่นั้นไม่ถูกตัดเน้นแล้วก็ไปเขาก็เห็นพระโมคคัลลานะแล้วก็มีจิตศรัทธาเริ่มใสคิดว่าเราไม่ได้ทำบุญเลยอยากกินเลยขนมต้ม4 ลูกอยากกินเลยถึงกินก็ต้องตายไม่กินก็ตายทำบุญไว้ดีกว่าเราจะได้มีเสบียงเลี้ยงตอนในพบหน้าใจแล้วเขาเชื่อนะตอนนี้เขาเชื่อแล้วตอนที่เชื่อที่ไหนได้มันสายไปเจอแล้วอะตอนที่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยสายไปแล้วเขาจะฆ่าแล้ววะเพราะนั้นเราทำบุญก่อนที่จะเขาฆ่าก่อนที่จะมัจจุราชจะมาถึงมาในสมบัติก็มาเมื่อคืนก็ขวาง5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มนะจันเมตอาตมาออกที่ยานเกราะ963ทุกวันอังคารพูดหนึ่งเกือบ1 ชั่วโมงอันนี้ก็มาวันนี้มาอีกฉะนั้นคนเราจะต้องสำนึกผิดเมื่อใกล้จะถึงมรณกาลเหมือนเทวทัตเนี่ยสำนึกผิดตอนที่แผ่นดินจะสูบแล้วจะมาขอขมาพระเจ้าพระเจ้าก็จะว่าเทวทัตไม่ได้พบเราไม่ได้พบจริงๆด้วยยังไม่ถึงข้าวคว้าพระเจ้าก็แผ่นดินสูบเสียก่อนลูกศิษย์ก็หามขึ้นเตียงมาเพราะเดินไม่ได้นี่พอวางเตียงก็พอก้าวเท้าลงจากเตียงแผ่นดินรูปทันทีไม่ได้เห็นพระเจ้าเมื่อเขาถูกประหารชีวิตเขาไม่เคยทำบุญมาเลยแต่เพราะใจผู้นี้ได้ทำบุญกับขนมต้มกับพระโมคคัลลานะเมื่อเขาประหารแล้วถวายเสร็จแล้วก็พระเขาฉันพระโมคคัลลานะฉันต่อหน้าได้เห็นเลยก็ดีใจมีความดีใจก็เขาพาไปประหารและทำบุญแต่ก็ต้องถูกฆ่าไม่ใช่ว่าทำบุญกับพระเขาจะปล่อยไม่ใช่ เขาไม่ได้ปล่อยจะให้ทำบุญครั้งสุดท้ายเหมือนนักโทษในเรือนจำโทษร้ายแรงเช่นบางขวางเป็นต้นนะก่อนจะยิงเป้าเมื่อก่อนตัดที่สายเรื่องยิงเป้าแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขามายิงเป้าแล้วนะเขาทำอะไรไม่รู้
ก็จะเป็นฉีดยาตายนอนตายอย่างไม่เจ็บก็เมื่อเขาตัดศีรษะแล้วก็ตนเองก็นึกถึงกุศลผลบุญที่ได้ถวายข้าวขนมต้มนึกถึงการทำบุญก็เมื่อตายแล้วไปปฏิสนธิเกิดในภูมิเทพเกิดในภูมิเทพนะภูมิเทพในชั้นจาตุมมหาราชชั้นตาจาตุมมหาราชนี่อยู่กลางภูเขาสิเนรุกลางภูเขาเนี่ยท่ามกลางภูเขาสิเนรุนี่ตามพระไตรปิฎกนั่นในธรรมะหาทยวิพังท่านแสดงไว้มันจะละเอียดบากรีภูมิพระร่วงอันนี้อันนาพบเขาต้องบันทึกไว้อย่างดีเพราะว่า90กว่าเล่มนี่แม่อยู่เล่มไหนก็ต้องค้นคว้ากันนานนะกว่าจะพบไม่ใช่คิดว่าจะหาเทวดา6ชั้นเนี่ยไม่ใช่หาง่ายนะมันต้องค้นคว้าต้องค้นคว้าแล้วพบแล้วบางทีไม่ต้องค้นคว้าอ่านไปพบเองก็มีบางทีค้นคว้าเท่าไรก็ไม่พบก่อนเลิกค้นคว้าเนี่ยรอให้พบเองจาตุมมหาราชนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งย่อมอยู่ในท่ามกลางแห่งภูเขาชื่อว่าสิเนรุหรือเราเรียกว่าเขาพระสุเมรุในเทวดาเหล่านั้นบางพวกก็ดำรงอยู่ที่ภูเขาบางพวกอยู่ที่อากาศเขาเรียกอากาศเทวดาลำดับแห่งเทวดาเหล่านั้นถึงภูเขาจักรวาลไม่ใช่ภูเขาที่นิรุตภูเขาจักรวาล นั่นเนี่ยในรอบเขตจักรวาลมีภูเขาเทวดาเหล่านี้ก็คือชื่อว่ามีอยู่หลายองค์ระบุชื่อไว้ด้วยชื่อว่าขิตทาปัทโทสิกะเนี่ยเทวดาเนี่ยชื่อว่าขิตทาปัทโทสิกะเทวดาพวกนี้มีความเพลิดเพลินร้อยรำร้องรำทำเพลงองที่สองก็พวกที่สองมั่นโนปัทโทสิกะองที่สามว่าสีตะวัลาหกนี่อยู่ในกลางภูเขาเทนิรุราชนะชื่อว่าสีตะวัลาหกแล้วก็ชื่อว่าอุณหะวัลาหกแล้วก็ชื่อว่าจันทิมาเทวบุตรชื่อว่าสุริยะเทวบุตรทั้งปวงนี้ดำรงอยู่ในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกาเท่านั้นนี่เช่นสีตะวลาหกเนี่ยเทวดาชนิดไหนเรียกว่าสีตะวลาหกสีตะวลาหกก็คือเทวดาที่ทำให้อากาศหนาวหรือเย็นน่ะหนาวสีตะอุณหัสระปฏิฆาตายะสีตัสระปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความร้อนน่ะสีตะแปลว่าหนาวก็ได้พอในปฏิจังว่าบำบัดความหนาวอ่ะเสนาสนะหรือหอบจีวรสีตะวลาหกเทวดาที่ทำให้อากาศหนาวนะแต่เราไม่เคยเชื่อเพราะว่ามันคิดว่าธรรมชาติถึงฤดูหนาวมันก็ต้องหนาวอ่ะฤดูหนาวมันก็ต้องหนาวอ่ะแต่ก็มีเทวดาที่ทำให้หนาวก็มีหรืออาจจะหนาวโดยธรรมชาติก็มีสีตะวลาหกเทวดาในชั้นจาตุมเนี่ยทำให้อากาศหนาวเย็นก็ได้หนาวก็ได้แล้วชื่ออุณหะวลาหกทำให้อากาศนี่ร้อนนะอุณหะนี่ร้อนนะอุณหะวลาหก
ก็อยู่ในชั้นนี้แล้วก็ชื่อว่าจันทิมาจันทิมะเทวบุตรเทวบุตรประจำพระจันทร์ไอ้เทวบุตรที่ประจำพระจันทร์นี่ก็ไม่ได้ประจำอยู่ตลอดกับตลอดกันนะพอที่อายุก็เทวดาองค์อื่นก็เปลี่ยนเลยพระจันทร์นั้นไม่เปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมเลยพระจันทร์แต่เทวดาที่ขับเคลื่อนพระจันทร์หรือดูแลพระจันทร์เขาเปลี่ยนเรื่อยนะเมื่อก่อนนี่จันทร์ที่มาเทวบุตรนี่รู้สึกว่าพระสารีบุตรจะเคยเป็นจันทร์ที่มาเทวบุตรนะและสุริยะเทวบุตรก็เทวดาประจำพระอาทิตย์นะก็รู้จะเป็นพระโมคคัลลานะแต่ว่าพอหมดอายุแล้วก็สร้างบารมีก็มาเป็นพระอัครสาวกขวายซ้ายขวายขวานี่คือเหมือนกับเมืองอ่ะไอ้ว่าโลกของพระจันทร์ก็ผลัดกันชมผลัดกันครองนะไม่ใช่ว่าครองตลอดเหมือนประเทศชาตินะพระราชานี่ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆองค์นี้องค์กรราวันคดองค์นี้ก็มาดูแลเป็นประมุขแทนเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าพระจันทร์นี่ไม่เป็นของใครพระอาทิตย์ก็ไม่เป็นของใครแต่ว่าเมื่อเทวดาสุริยะเทพบุตรดูแลก็ถือว่าเป็นผู้เจ้าของครองอยู่ชั่วอายุนี่ก็หมดอายุกันนะพอหมดอายุก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นเทวดาอื่นมาแทนนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหมดอายุเช่นสมบัติของเราเนี่ยเลือกสวนไร่นาข้าวของเงินทองบ้านเรือนนี่ถ้าเราครองตลอดนะไม่ตลอดเพราะต้องตายอ่ะจันทร์เทพบุตรก็ต้องตายสุริยะเทพบุตรก็ตายอ่ะมีจริงหรือไม่อ่ะเทวดาตรีสุริยะเทพบุตรนะเอาถ้าไม่มีจริงกรวดน้ำทำไมอ่ะสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจะเราสวดการท่องอันพระเจ้ารู้หมดเลยรู้แจ้งโลกอ่ะแม้ทางปวงก็ดำรงอยู่ในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชนี้ในพุทธชั้นเดียวนะอย่างเจ้าดาวดึงอีกก็ชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปนิมปรนิมมิตวัตวดีและชั้นพรหมอีกก็โอ้มากมายนี่พุทธย่อๆเพราะว่าคนนี้เขาเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมด้วยอำนาจขนมต้มสี่ลูกน้ำหนึ่งขวดเกิดเป็นเทวดาได้นะเพราะว่าถวายกับพระอรหันต์พระโมคคัลลานะเป็นนี้เมื่อเขาเกิดในชั้นจาตุมแล้วก็อยู่ที่ต้นทรีนะเนี่ยอยู่ที่ต้นทรีมีร่มเขียวจะอุ่มร่มรื่นอะอยู่ที่ต้นไทรแต่เวลาใกล้จะตายนั้นถ้าเขาไม่นึกถึงอารมณ์เขาจะเกิดในชั้นดาวดึงเขาจะเกิดในชั้นดาวดึงนะถ้าหากว่าเวลาใกล้จะตายจิตไม่เศร้าหมองเขาจะเกิดในชั้นดาวดึงชั้นรูงนะแต่นี้เพราะอะไรเพราะจิตเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะนึกถึงนางหุลสาว่าให้ขนมต้มกับเราพอไปเกิดในชั้นจาตุมก็มองตัวเองเป็นเทวดามีเครื่องทรงแล้วก็นึกอนุสตินึกไปว่าเพราะเหตุไรอ้อเพราะเราถวายขนมต้มกับท่านพระมหาโมคคัลลานะกับน้ำขวดหนึ่งว่าใครให้ขนมต้มนึกถึงนางสุลสาจึงเราได้มาเกิดในชั้นนี้เพราะอาศัยนางสุลสาจิตมันผูกพันอยู่อะเศร้าหมองเพราะนึกถึงผู้หญิงนี้ที่เป็นนางโสเภณีเนี่ยก็จิตเศร้าหมองอะแต่ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญที่ถวายขนมต้ม

สนิทเกิดแถบภูเขานะเกิดใกล้กับภูเขาเพราะว่าชั้นจ่าตุ่มนี่เป็นภูเขาเป็นระหว่างกลางภูเขาสีเนรุก็มีร่มเงาอันสนิทเกิดแทบภูเขาท่านกล่าวว่าถ้าในปฐมวัยนี่บุรุษคนนี้ถ้าอยู่ในปฐมวัยเขาจะได้ขนขวายในการดำรงวงตระกูลร้ายเขาจะเป็นผู้เลิศกว่าเศรษฐีทั้งหลายถ้าในวัยรุ่นน่ะถ้าเขาดำรงวงตระกูลไม่ประพฤติเป็นคนชั่วคงจะได้เป็นเศรษฐีที่ประเสริฐเลิศทั้งหลายเขาจะเป็นเศรษฐีอันประเสริฐเลิศนะถ้าเขาไม่เกเรใช่ในพระนครนั้นนั่นเองถ้าขวนขวายในมัชฌิมวัยเขาจะเป็นเศรษฐีวัยกลางคนถ้าเขาขวนขวายในปัจฉิมวัยเขาก็จะเป็นเศรษฐีวัยสุดท้ายคนรวยเมื่อแก่ก็มีนะแก่อายุมากถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลรวยเป็นหลายสิบล้านก็มีหรือถูกตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มก็มีกลางคนก็มีนี่แต่ถ้าในปฐมวัยเขาได้บวชร้ายนี่ท่านกล่าวไว้ว่าแต่ถ้าในปฐมวัยเขาจะได้บวชร้ายเขาจะได้เป็นพระอรหันต์นะเนี่ยถ้าในปฐมวัยเขาบวชนะเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเขาบวชในมัชฌิมวัยเขาจะได้เป็นพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีถ้าเขาบวชในปัจฉิมวัยเขาจะได้เป็นพระโสดาบันนี่ท่านพยากรณ์ไว้หมดเลยในเขตูปมวัตถุเนี่ยแต่เพราะเขาคลุกคลีด้วยบาปปาปมิตรมิชั่วเขาจึงเป็นนักเลงหญิงนักเลงธุรานักเลงการพนันครอบผลชั่วเป็นมิตรยินดีแต่ในทุจริตเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อเสริมจากสมบัติทั้งปวงคุณเที่ยงไม่รู้ไปไหนวันนี้เสริมจากสมบัติทั้งปวงถึงความย่อยยับอย่างใหญ่หลวงโดยลำดับสมัยต่อมาเทพบุตรนั้นก็ได้เห็นนางสุรสาไปสวนนี่นางสุรสานางโทมณีก็มีสวนนะเหมือนนางอัมพาปาลีก็มีสวนมะม่วงแล้วก็ได้ถวายเป็นวัดอัมพาปารามถวายเป็นวัดนะนี่เหมือนกันนะโทมณีมีทรัพย์มันเนี่ยมีสวนนางก็เดินไปสวนสมัยต่อมาเพราะว่าบุรุษชั่วนี่ตายไปเป็นเทวดาพอเห็นนางเดินไปสวนก็เกิดอารมณ์ราคะเกิดความรักเพราะเป็นคนสวยนี่เทวดาก็งามนั่นแหละเพราะว่าเกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจขนมต้มพอเห็นนางสุรสาไปสวนเดี๋ยวดูเวลาก่อนก็เกิดกามราคะทำอย่างไรเทวดากับมนุษย์นี่จะรู้ร่วมกันได้ไหมเทวดาก็มีราคะนะมีความรักความใคร่ความกำหนัดเห็นนางสุรสาเดินไปสวนระหว่างทางก็เกิดกามราคะความรักในนางจึงเนรมิตให้มืดนางไปสวนเนี่ยเนรมิตสถานที่ให้มืดนะมองไม่เห็นเลยพอเนรมิตมืดแล้วก็นางก็เดินไปสวนไม่ได้เสร็จแล้วเทพบุตรนั้นก็ได้นำนางไปยังพบของตนก็นำนางไปที่ต้นเตยแต่ว่าเราไม่เห็นไปเห็นแต่ต้นเตยแต่เป็นวิมานของเขาอยู่ที่ต้นเตยนั่นแหละเป็นวิมานของอยู่ที่ต้นเตยเมื่อก่อนที่นี่ก็มีแต่ถูกลมพายุพัดสะบั้นหักทั้งต้นเลยไม่มีแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ต้นบกที่ตะวันตกก็มี

อยู่ตอนไหนไม่รู้แต่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะมันหักได้แล้วลมพัดหักได้แล้วเห็นไหมก็ในระมิดให้มืดแล้วก็นำนางไปยังพบของตนนี่เทวดาที่เขารักมนุษย์นะไปเป็นภรรยาของเทวดาได้นะมนุษย์เนี่ยเพราะความรักอ่ะเขาพาไปได้เลยก็สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางสิ้นเจ็ดวันนะอยู่ไม่นานเจ็ดวันอยู่สิ้นเจ็ดวันแล้วก็ได้แนะนำตนแก่นางว่าที่มาเกิดนี้เพราะได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีและผลานสมบัติและเป็นข้าวครบคนชั่วครบจุนในบอกนางหมดเลยบอกแนะนำตัวเองให้กับนางได้ทราบว่านางได้ถวายได้ให้ขนมต้มน้ำที่ได้ถวายกับพระเลยเขาประหารและเกิดมาเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นไทรเนี่ยบอกนางหมดเลยแล้วมารดาของนางก็เมื่อไม่เห็นนางก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าไปสวนนี่หายไปไหนเนี่ยไปสวนบางคนไปในป่าหายไปเลยนะกว่าจะพบหลายวันก็มีตามข่าวว่าไปหลงที่เขาใหญ่ที่ไหนนี่มีนะมีไปอยู่ห้าเจ็ดวันยังไม่ตายเลยอาจจะไปอยู่กับเทพบุตรก็ได้เขาเห็นสวยๆแล้วไม่ได้เทวดาเนี่ยพอเห็นคนสวยแล้วมันขโมยได้นะเพราะนั้นเทวดานี่ไม่ใช่ผิดศีลเหมือนกันแหละขโมยก็ลักขโมยลูกสาวก็อย่างนี้ก็ได้ลักขโมยไปได้เพราะฉะนั้นเทวดามันบางทีศีลไม่ครบบางทีขี้ลักเหมือนกันแหละไม่ใช่แต่มนุษย์แม่ก็ร้องไห้เพราะไม่เห็นนางก็วิ่งพล่านไปข้างโน้นข้างนี้หมาจนเห็นเข้าแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจะพึงรู้คติของนางต้องไปถามพระโมคคัลลานะว่านางหายไปไหนให้ไปถามพระโมคคัลลานะก็แล้วกันผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจะพึงรู้คติของนางคติคือที่ไปของนางไปไหนจะเป็นตายรายดีไปตามโมกขะโมกขลานะกันแล้วกันท่านก็เข้าไปหาโมกขลานะพระโมกขลานะก็ไปถามเลยถามพระโมกขลานะแล้วนางรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระโมกขลานะก็ถามความนั้นนะที่ว่าบุตรสาวหายไปไหนไปถามพระเถระก็กล่าวว่าในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ในวันที่เจ็ดนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เจ็ดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในพระเวฬุวันมหาวิหารเธอจะเห็นณที่สุดบริสุทธิ์เธอจะเห็นนางสุดบริสุทธิ์ก็คือเห็นตอนท้ายบริสุทธิ์นั่นเองที่คนนั่งฟังธรรมอยู่ท้ายบริสุทธิ์ลำดับนั้นนางสุรสาได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าข้อที่เราอยู่ในภพของท่านไม่สมควรวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วมารดาของฉันเมื่อเมนฉันก็จะถึงความร่ำเรยเศร้าโศกเสียใจดีและเทวดาท่านจงพาฉันไปที่นั้นเถิดบอกกับเทวดาที่อยู่ต้นไทรให้พานางกลับก็แล้วกันอยู่เจ็ดวันแล้วพ่อแม่ร้องไห้แล้วเทพบุตรนั้นก็พานางไปพักไว้ที่ท้ายบริษัทแต่ว่าพวกที่นั่งห่วงตามไม่เห็นนะไม่เห็นเทวดาแต่เห็นแต่นางมานั่งอยู่ข้างท้ายบริษัทแต่พระเจ้าเห็นนั่นแหละแสดงตามเห็นนะในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในพระเวฬุวันก็ได้ยินได้ยืนไม่ปรากฏตัวได้ยืนไม่ปรากฏตัวนะลำดับนั้นมหาชนก็เห็นนางสุรสาแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่า
แม่สุรสาเธอไปไหนมาตลอด7วันเท่านี้ไปไหนมาถามแม่เพราะเขารู้นี่มาความจำเขารู้ข่าวว่านางหายถามว่าไปไหนมาวะน่ะมารดาของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็ถึงความร่ำเรยโศกเศร้าเหมือนคนบ้าจึงแจ้งเรื่องนั้นแก่มหาชนให้ทราบเขาถามมานางไปอยู่กับเทวดาอยู่ที่ต้นไทรอยู่ในวิมานเนี่ยบอกให้ทราบหมดเลยอย่างไรบุรุษนั้นกระทำความผลขวายแต่บาปกรรมเช่นนั้นไม่ได้ทำกุศลเลยทำไมจึงเกิดเป็นเทพได้เจ้าบ้างสงสัยนางสุรสากล่าวว่าเขาได้ถวายขนมต้มและน้ำดื่มที่เราไหว้ไอ้นางบอกอ่ะแก่ท่านตมาโมกขลานะด้วยบุญนั้นน่ะเขาจึงเกิดเป็นเทพบุตรมหาชนได้ควางรังนั้นแล้วจึงเกิดอัศจรรย์ใจที่ไม่เคยมีจึงคิดว่าเขาได้กระทำบุญกรรมแม้แต่น้อยอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ตามต้อยสนองผลอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยเมื่อวานมาประสาทโพธิระวีเอาไปพูดอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ตามต้อยสนองผลเหมือนสายน้ำเหมือนโอ่งน้ำเปิดไว้รับพรายชนไม่ช้าก็เต็มล้นให้คนที่ตกมาอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ตามต้อยสนองผลอย่าดูหมิ่นนะนี่อย่าดูหมิ่นว่าข้าวต้ม5ลูกนี่จะเกิดเป็นเทวดาได้ดังนี้แล้วจึงเสวยสมปิติและสมนัสอันโอฬารภิกษุทั้งหลายกราบทูลด้วยความแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะจึงได้ตรัสเป็นภาษิตเหล่านี้ว่าพระหันทั้งหลายเปรียบเหมือนนานี่เพราะเหตุนี้เกิดเอา33นาทีเดียวพอแล้วเรื่องนางสุรสากับเทพบุตรก็จบกินเนี่ยขึ้นภาษิต33นาทีแล้วพอแล้วก็เรื่องเขตุปมวัตถุก็เรื่องนี้ถึงกรัดเขตุปมะวัตถุเขตุปมังอรหันโตเนี่ยเรื่องนี้จบแล้วโยมจบแล้วแล้วก็ทำกุศลในโลกนี้อุทิศให้เปรตทั้งหลายดังนี้วันนี้จบพอดีเขตุปมะวัตถุเรื่องความเป็นมาก็จบเรื่องแสดงพระเจ้าแสดงก็จบนางก็ได้เป็นพระโสดาบันนะพอจบพระธรรมเจตนาเป็นพระโสดาบันเลยเนี่ยวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทบุญกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ตามต้อยสนองผลนะจำนวนน้อยบุญกรรมจำนวนน้อยจะไม่ติดตามต้อยสนองผลนะให้ผลแน่นอนวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ควางโดยทั่วกันขอเจริญพร

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
5: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
6: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
1: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียว ได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เฟิร์สนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้นะมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับผม
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้อยๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้อยๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำและก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันบางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันบางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้อยๆพูดถึงเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำลดนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเครื่องย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะ ครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์สนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
0: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
0: ่มเกล้าก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนร่มเกล้าที่หักคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกลับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเคหะร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณ

0: เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่ขาร่มเกล้าด้วย
0: พี่เฟิร์ส
1: ซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
0: ครับ
1: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
0: พูดได้น่ารักมาก
1: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารกัน
0: ปรับตัวตลอดเวลา
1: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายกลางน้ำกันเลย
0: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
1: ่
0: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องยอมรับเลย
1: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังค่ะพูดว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตบึงกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทมเนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปค.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
0: ครับอันนี้สำคัญ
1: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์สได้รับ
0: แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
1: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโอ้เฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลอง3

0: วาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 นได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับ
1: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคพี่เฟิร์สศ
0: ู
1: นย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2 ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองต
0: ั้
1: งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
0: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยนะที่ระยอง
1: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันวันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติ พื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29 กันยายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29 กันยายน 2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ single point of contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้อง ไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าชแนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: รับสมัคร ครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเราเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์สเน
2: ี่
1: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
2: ิ
1: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
2: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
2: ้
1: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
2: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลักนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
1: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
2: เรื่องกีฬาย
1: ิ้มกัน
2: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
1: เมื่อวานนี้ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง 4x100 ด้วยใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลาวุฒิวิทิสารเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานน
1: ะ
2: เมื่อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
1: อ๋อเย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา 4x100 ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
2: ่
1: ารักมาก
2: ทุกคน
1: ค่ะ
2: เป็นสีสัน
1: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าชอบว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาเหนือน่ารักมากนะคะคือเราดูไปเรามีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพี่เฟิร์ส
2: จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
1: อง
2: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวก นะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
2: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่ว
1: ม
2: จอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยาก
1: ันใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร
2: ์
1: สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญอ่ะเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2: เป็นไงบ้าง
1: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพลร้อยนายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
2: ัก
1: ษ
2: ณ์มีไว้ทำไมนะครับ
1: ค่ะอ่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย